0: Hello, สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะเพลงนี้มีเสียงเศร้าเนาะโดยเฉพาะมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษเนาะวิทยุเราจำปาเฮากับพันนำชอบหาอันดีๆมาเว้ามาลมกับท่านผู้ฟังมื้อพิเศษนั่นคือมื้อใดมื้อนี้เพิ่นว่าแม่นมื้อวันแม่เนาะก็เป็นมื้อวันแม่ฉะนั้นผู้ใดมีลูกเต้าผู้ใดที่ว่ามีพ่อมีแม่โดยเฉพาะผู้พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ติดต่ออารมณ์ถามข้าวเป็นยังไงกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มวนบ่แต่วันนี้ใดก็ตามเมื่อวานนี้ก็หลายคนเอาพ่อเอาแม่ไปเลี้ยงเนาะฉะนั้นก็ welcome เนาะยินดีต้อนรับรายการวิทยุเราจำปาทุกเช้าวันอาทิตย์10 โมง 12 โมงแต่ว่ามื้อนี้10 โมงเราเริ่มบ่ทันเพราะมีรายการอย่างเขาแล้วก็เรื่องเทคนิคชั้นได้น้อยนึงแต่ก็บ่เป็นอย่างเทคนิคชั้นเฮาก็มีอยู่นี่ก็พยายามจังค่อยว่าว่าสิเปิดเพลงม่วนๆให้ฟังก็ยังมีอันคัดของแต่บ่เป็นหยังเนาะอ้าวมื้อนี้อยู่ในห้องทรงเฮามีไผแดขอเชิญน้องดวงดาว
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทั้งบ้านที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ในห้องทรงก็มี3คนเนาะมีอาญาคําแสนซึ่งได้กล่าวสบายดีไปแล้วมีน้องตุ้ยนักเทคนิคของเฮาซึ่งตอนนี้กําลังวุ่นอยู่ทั้งอันแพโนเพื่อสิแก้ไขปัญหาหน่อยนึงเพื่อจะหาเพียงม้วนมาเปิดให้พวกเฮาฟังและอย่างที่อัญญาคําแสนว่าว่ามื้อนี้ก็เป็นวันแม่เนาะเฮาก็เพราะฉะนั้นเพลงๆต่างๆถ้าเป็นไปได้ก็จะมีแต่เพลงประเภทแม่ๆแต่ก็บ่ได้หมายความว่าลืมพ่อดอกเนาะทั้งพ่อทั้งแม่แหละดวงดาวจะขอเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนเว้าตามรูทีนเนาะตามประเพณีที่เข้ามาปุ๊บก็ต้องเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศสําหรับมื้อนี้และใน7มื้อที่เฮาจะคาดเดาเจ้าว่าจะเป็นแนวใดมื้อนี้เบิ่งตามเริ่มจาก10โมงเป็นต้นไปนี่แม่น19องศาอยู่ซิดนีย์เนาะแล้วก็จะขึ้นเป็น21 22 23ไปจนฮอดเวลา6โมงแรงนี่จะลงเป็น20แล้วก็19 18 17 16ลงไปแต่ว่าถึงยังได้กันอยู่ในระดับ10กว่าเนาะแล้วก็เฮาเบิ่ง7มื้อที่จะมาฮอดนี้แม่นมื้อนี้แม่นคือเพิ่นเว้าแล้วเนาะเฉลี่ยแล้วก็แม่น23องศาบ่มีฝนท้องฟ้าแม่นปลอดโปร่งแจ่มใสทั้งวันเลยเป็นการเฉลิมฉลองวันแม่เนาะมื้ออื่นอาจจะมีฝนฝอยข้างนึงหรือว่า2ข้างอุณหภูมิ15ถึง22องศาวันอังคารฝนตกน้อยนึงคือกันข้างนึงหรือว่า2ข้าง16ถึง23องศาสําหรับวันพุธแม่นฝนตกเด้อท่านผู้ฟัง showers พุธพฤหัส showers เนาะฝนลินบ่แม่น rain บ่แม่นฝนตกแห้งวันพุธ16ถึง22องศาวันพฤหัส15ถึง22องศาวันศุกร์ฝนซาเบ็ดไปแดยังเหลือตกข้างหนึ่งหรือว่า2ข้าง15ถึง22องศาและวันเสาร์ก็มีฝนตกน้อยหนึ่งคือกันชาวเวอร์คือกัน14ถึง23องศาเนาะและบ่ปรากฏว่ามีเพิ่นบ่ได้เตือนเรื่องลมแห้งอีหยังปรากฏว่าบ่มีวอร์นิ่งเรื่องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศที่ผันผวนก็เบิ่งไปตามสภาพอากาศอยู่ในระหว่างเช้าไปปลายน้อยหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสำหรับซิดนีย์เฮาในระหว่างและดูใบไม้หล่นเนาะตัวนี้ก็แม่นพยากรณ์อากาศแต่ว่ามันก็แม่นวันแม่เนาะดวงดาวจะขอเบิ่งว่าก็มีหลายท่านเพิ่นก็เขียนก่อนสำหรับวันแม่เห็นผู้นี้เขียนก็รู้สึกว่าโอเคได้เพิ่นเขียนแต่ปี2020สื่อเกตแก้วปกพันเนาะค่ะพระเจ้าก็ขออนุญาตเพิ่นเพราะเพิ่นเอามาออกอยู่ในเฟซและขออนุญาตเพิ่นว่าแดวันเมฮักไดนอสิทอเท่าเทียมเท่ามันดาฮักเหนือจินตนาการบ่อาจพรรณนาได้ฮักใหญ่เกินกายฟ้าหาคำใดบรรยายเอ๋ยฮักบ่เหยเหือดแห้งแรงเศร้าสู่วันเอ้าเบิ่งอันน่ะแต่พารากราฟทําอิดนี่ก็รู้สึกว่าเขียนได้ดีได้นี่เขียนเก่งได้นี่แม่นั่นทนทุกเลี้ยงเพียนพําแพงถนอมไหลหินยุงหมดตอมกอมนอนหนุ่มป้อนนอนหนาวหาแพ้ผ้าผืนหนาหนวมห่มหิวนมแอแอวให้มันด่าได้อ้อยเอา 8มีนาตัวนี้เป็น8มีนาเป็นของอาจจะเป็นอยู่ทางเมืองลาวแต่ว่าสำหรับของออสเตรเลียเฮานี่จักหน่อยดวงดาวจะอ่านประวัติให้เบิ่งว่าเป็นหยังจังมีวันแม่เนาะแม่นเพิ่นเฮ็ดใส่วันอาทิตย์ที่2เนาะอาทิตย์ที่2ของเดือน5แม่นเข้าตัวนี้แม่นวันแม่หญิงสากลเพิ่นว่าหลายคนโฮมซุมนุ้มยืนยอคำท้วงท้วงสิทธิ์เสรีภาพให้หญิงสายเทียบเท้าสายยาจำแนกเว้าเขาด้อยต่ำตนหญิงเป็นคนดังด้ามดอมหวมโลกาไผแท้ถือพามานคอดมีสายได้ไผแท้เอานมป้อนอาทรแลล้ำเศร้าคำเพียนพำตุ่มอ่องอุ้มกอมนอนขอวิงวอนเทพไทยไอส่วนใหญ่ถึงวิมานจงประทานพรมาแม่หญิงทั้งล่าอายุยืนแข็งเข้มพลังเต็มโตตื้มลูกบ่ลืมคุณแม่นี่สิว่าม่วยก็จือจำแม่เอ้ยเขียนในวันที่ผู้เป็นเขียนวันที่5เดือน3 2020โดยเกดแก้วปกพันเบิ่งตามวิธีการเขียนก่อนก็ได้ดีถูกต้องหมดหลักการเว้าก็ดีแล้วจะเพิ่นจะเว้า2อย่างอยู่นี่แม่นเว้าเรื่องวันแม่วันแม่สากลเนาะแล้วก็เว้าเรื่องสิทธิของแม่หญิงแล้วก็ทวงสิทธิ์เอาบุญคุณของแม่ซึ่งพอให้บ่ได้ก็คือการถือพาเนาะตัวนี้แม่นสิ่งที่พอให้บ่ได้เพราะฉะนั้นละอยู่ในรายการวิทยุของเฮาจำปาของเฮาทุกๆปีที่มีวันแม่วันพ่อก็เอานั่นอันนี้มาเว้าตามบ้านตามเมืองเพิ่นแต่ว่าทางทีมงานของเฮาหั่นแม่นmentality ของเฮาหั่นแม่นบ่ให้คิดถึงแม่แต่วันนี้วันเดียวผู้ใดที่ยังมีแม่มีพ่อก็อย่าสุลืมให้คิดถึงเพิ่นทุกๆมื้อเฮ็ดได้ซ้ําใดเฮ็ดได้อาจจะบ่ได้ทุกมื้อเพราะว่าเวียกการงานเฮือนซานบ้านซองลูกเต้าเราก่อครอบครัวคือคมแต่อย่าลืมว่าเฮาเวลาเฮากับพี่สาว4ชั่วโมงทอกันหมดทุกคนแบ่งปันเล็กน้อยให้พ่อให้แม่เนาะแล้วก็ทางพ่อแม่เองโดยก็ขอให้เข้าใจได้คือกันว่าบางเทื่อลูกเต้าก็เฮ็ดบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่เฮาต้องการเนาะก็ถอยที่ถอยอาศัยหมู่ไปไกลมาแต่ว่าอยู่ในจิตใจระลึกถึงพ่อแม่อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มีวิดีโอคอลสอนเพิ่นให้เพิ่นใช้เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์ซึ่งว่าตีย้ําใดก็ถึงกันได้บ่คือแต่เก่าเนาะไปเองบ่ได้ก็ขอให้ใช้วิดีโอคอลและพ่อแม่ส่วนหลายดีใจที่สุดหันก็บ่แม่นว่าแต่ลูกพยายามต้องเอาหลานมาตัวนี้นี่เพิ่นดีใจเจ้าแล้วยังมีท่านนึงอีกในห้องทรงซึ่งยังบ่ทันได้กล่าวคําสบายดีเพราะว่าหน้ายุ่งหน้ายองวนกับอันน่ะแพโนอยู่เอ้าขอเชิญน้องตุ้ย
2: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการจำปา FM 99.9 ภาคภาษาลาวและมื้อนี้ก็วันแม่เนาะก็ขอกล่าวคําสบายดีสําหรับแม่ๆหรือว่าท่านสตรีทุกท่านเนาะที่มีบุตรหรือว่ามีลูกเนาะHappy Mother's Day เนาะมื้อนี้พวกเฮาอาจจะมีปัญหาหนึ่งอยู่ทางแพโนเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มันบ่อํานวยก็คือมันบ่ซิงโครไนซ์กับแพโนแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเนาะเพราะเฮาจะพยายามดําเนินรายการนี้ไปให้มันราบรื่นเนาะ
0: เรามีธรรมดาเฮาเปิดเพลงอยู่ใน
2: ของแพโนของเพิ่น
0: แต่ว่าบ่ได้เราต้องได้ใช้บลูทูธจากมือถือของเฮาเองแต่ว่านั้นได้ก็ตามเนาะแล้วก็พอให้คิดว่าสิมีการมนต์ซื่นแนวใดก็ตามแล้วเพลงต่อไปนี
2: ่ลองฟังอีกเพลงนึงเน
0: า
2: ะ
0: ฟังอีกเพลงนึงเฮาจะกันมาล้มกันต่อ

0: กลับคืนมาอีกเนาะมีปัญหา
1: เรื่องตัวไหน
0: ปัญหาหลายอย่างเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะท่านผู้ฟังเฮาจะพยายามโอ้ล้มกับ
1: แก้ไขเน
0: า
1: ะ
0: นี่แก้ไขให้ไอ้คําแสนเว้าต่อไปอีกนิดนึงซะ
1: เจ้าเป็นหยังเรื่องบ่มีคําก่อนเนาะคําก่อนที่เพิ่นก็เขียนมาเตือนใจเป็นบทเรียนเพิ่นว่าเนาะเฮานี่น่ะมนุษย์เฮานี่เกิดขึ้นมาน่ะนะเพิ่นว่าเป็นบทเรียนชีวิตคําขวัญที่เพิ่นเขียนมานี่เพิ่นว่าเฮาล้มแดกก็ดีจะได้ฮู้วิธีลุกอันเฮาบ่ล้มเฮาก็บ่ฮู้วิธีสิลุกขึ้นจังได๋เนาะทุกแดก็ดีจะได้ฮู้วิธีแก้ไขเฮ็ดจังได๋สิมีอยู่มีกินกันเฮาบ่ทุกข์เฮาก็บ่ฮู้จักขึ้นว่าซั่นซะเนาะอันใดก็สบายอันใดก็สบายก็หลายคนก็คือสิฮู้จักอยู่โดยเฉพาะคือการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเฮานี่เราเลี้ยงสบายแล้วก็บ่ฮู้จักทุกข์แล้วก็บ่ฮู้จักหาเนาะคันพ่อแม่เลี้ยงบ่ได้เลยเฮ็ดจังได๋เนาะอันนี้ก็เป็นคําเตือนพ่อแม่ทุกคนก็คือจะฮู้ลูกเต้าคนก็ขออยากให้รับรู้คือกันโดยเฉพาะมื้อนี้พ่อแม่วันพ่อวันแม่ก็เป็นห่วงอันที่เป็นห่วงที่สุดก็แม่นหยังก็แม่นลูกฮะเนาะทุกอย่างทุกแดกดีจะสิฮู้วันสิได้ฮู้วิธีแก้ไขเนาะเจ็บแดกดีเพิ่นว่าจะได้ฮู้วิธีดูแลแล้วก็เสียเปรียบเดหรือว่าบสนะหั่นนะเพิ่นว่าเนาะแดกดีสิได้ฮู้วิธีเอาสนะเนาะคันบสนะแล้วสิเฮ็ดจังได๋สิได้สนะเนาะแล้วก็อุกมกอุกใจบ่ท้อถอยแดกดีสิได้ฮู้วิธีสู้คันเฮาบ่ฮู้จังซี่เฮาก็บ่ฮู้เพิ่นว่าบทเรียนชีวิตนี่ล้มบ้างล้มได้ก็ดีจะได้ฮู้วิธีลุกทุกข์ได้ก็ดีจะได้ฮู้วิธีแก้ไขเจ็บได้ก็ดีสิได้ฮู้วิธีดูแลแล้วก็เสียเปรียบได้ก็ดีสิได้ฮู้วิธีเอาชนะ
0: เจ้าเฮาขึ้นมาลองฟังเพลงต่อไปลองเบิ่งว่าซิสเต็มเฮาจะดีขึ้นแล้วบ่

สวาย FM 99.9 ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุจำปาเนาะกับทีมงานของพวกเราตามเคยซึ่งมื้อนี้ก็มีแต่3คนอยู่ในห้องส่งแต่ว่าก็สระบนพอสมควรกลับมาเว้าเรื่องมื้อนี้ก็จุดใหญ่เฮาก็จะแม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่ต่างๆโดยเฉพาะที่ทีมงานของเราได้เว้าว่าขอให้คิดถึงพ่อแม่ตลอดในระหว่างที่เพิ่นยังมีชีวิตกับเฮาถ้าเพิ่นจากไปแล้วมีแต่คิดเห็นตอนที่เพิ่นมีชีวิตอันใดพ่อแม่เคยกินเคยแซ่บก็อยากให้เพิ่นกินแต่ว่าก็ทราบไปแล้วเนาะจังใดก็ตามสําหรับผู้ที่ยังมีพ่อแม่อยู่นําเฮาหั่นคลิปตัวนี้ดวงดาว เห็นคนเขียนว่าโอ้ถูกเด้นะเพิ่นว่ามี3อย่างที่พ่อแม่ทุกข์ใจที่สุดถ้าหากว่าเกิดขึ้นอันนึงและแม่นลูกเต้าผิดกันถ้าผู้ที่มีลูกขึ้น1คนเนาะ2คน3คน4คน5คนแทนที่สิมาตุ้มลุ่มกันให้พ่อให้แม่ได้สิ้นอกสิ้นใจซ้ําผัดผิดของมองใจกันปานว่าศัตรูกันก็บ่ปานบ่ปุ้มบ่ลุ้มตัวนี้แม่นที่สุดแม่นพ่อแม่ทุกข์ใจแฮงทุกข์ใจแฮงที่สุดแม่นตัวนี้แหละอันที่2ลูกเว้าน้ําพ่อแม่ด้วยความบ่ม่วนเนาะตัวนี้นี่แม่นเฮ็ดให้ป้อน้ําพ่อแม่แบบบ่เคารพนับถือเว้ากระทันกระแทกเว้าใส่แบบบ่เกรงใจว่าซั่นซะและเห็นว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็บ่ให้ประโยชน์แก่ตนได้หลายคือเก่าเนาะก็บ่ม่วนบางคนนั้นพ่อแม่ก็ให้ประโยชน์ก็ยังเว้าบ่ม่วนน้ําเป็นต้นว่าอัญญามลูกค้าล่าค้าการน่ะก็เอาลานมาฝากพ่อฝากแม่เดี๋ยวนี้ก็หลายเนาะผู้เฒ่าก็ทันทีสิว่าผักพรล่ะก็อยากก็ฮักอยู่ดอกลานหั่นฮักแต่ว่าคันมาประจําซุมื้อนี่ก็เป็นภาระใด

0: ็ดูแลลูกเขาเต็มที่เนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้บ่อน้ำพ่อแม่ด้วยความมวลความซื่นและอันที่สามลูกบางคนนะมีเวลาบอกหลายๆไปลินไปเที่ยวไปคลับไปปาร์ตี้ไปวันเกิดไปอีหยังของคนอื่นแต่บ่มีเวลาให้พ่อแม่คันพ่อแม่โทรไปว่าก็ว่าค่ะนั่นนี่นั่นเออคันมีเวลาหักสิโทรมาดอกเออบางคนน่ะ leave message ไว้ก็ว่าเออบ่แล้วหักสิโทรมาดอกบ่ทันมีเวลาเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็น้อยใจเด้ลูกขึ้นมามีเวลาไปหันไปนี่ไปเมิดเอองานนั่นงานนี่งานใดงานใดก็ได้ไปเมิดเป็นอย่างบ่มีเวลามาหาพ่อหาแม่ได้นะก็มื้อนี้ก็พิเศษจัดให้ตัวนี้เนาะก็บ่ว่ากับทั้ง2ฝ่ายแหละทั้งพ่อแม่ก็อย่าสุดดีมานหลายเกินไปว่าจังได๋ก็ให้มาหาทุกมื้อทุกอย่างบ่ต้องเฮ็ดตามใจพ่อแม่ลูกก็เฮ็ดบ่ได้หากแต่ว่าส่วนหลายแล้วหั่นก็ประเพณีเดี๋ยวนี้เฮาอยู่เฮาก็ฮู้แล้วว่ามันก็ต่างบ้านเฮาแต่ก่อนมีลูกหลายคนถามว่าเป็นหยังมีลูกหลายคนแท้
1: จ้ะ
0: คันเว้าลิ้นก็ว่าแต่ก่อนมันบ่มีทีวีเบิ่งเพิ่นว่าเออก็เลยพอดีลูกแต่ความจริงบ่แม่นสมัยก่อนหั่นมีลูกหลายเพื่อว่าบ่เฒ่าบ่แก่ไปลูกผู้นึงบ่เลี้ยงก็ลูกผู้นึงก็สิเลี้ยงแล้วก็นอกจากนั้นหั่นคันว่ามีหม่องประมาณ10คนนี่ก็เหลือบ่6 7
1: เจ้า
0: เสียชีวิต
1: แม่นเนาะอัตราการอยู่รอด
0: อัตราการอยู่รอดอัตราการตายของเด็กแต่ก่อนมันสูง
1: สูงแม่น
0: ถ้าอยู่บ้านนอกบ้านนาอันยาก็บ่ได้ซักยา immunization แม่นหยังต่างๆเพราะฉะนั้นจึงมีเพื่อไว้เพื่อว่ามันสิเหลือจํานวนนึงให้ลูกเต้าหั่นได้มีโอกาสเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ซึ่งเดี๋ยวนี้หั่นก็เปลี่ยนไปอีกเฮามาอยู่ต่างประเทศนี่ลูกเต้าก็บ่จําเป็นต้องเลี้ยงพ่อแม่ดอกเพราะว่าเพิ่นก็มีเงินผู้เฒ่ากินเงินสารบ้านซองถือความจริงหั่นเฮาแต่เฮามาเฮายังหนุ่มเฮาก็พอมีเงินซื้อเงินซื้อสารอยู่ดอกก็อยู่จนเฒ่าจนแก่ก็สิเป็นของลูกของหลานแหละผู้บ่มีก็มีเฮือนหลวงเฮือนหยังเพิ่นก็เบิ่งซอยเนาะก็เว้าตามทุกเทื่อฮอดยามวันพ่อวันแม่เฮาก็เว้าความเดียวกันนี่อยู่ในห้องทรงเฮานี่ก็น้องตุ้ยก็ยังมีพ่อเพิ่นก็เว้าถึงแต่พ่อเพิ่นเลยมาห้องทรงนี่พ่อเป็นแบบนั้นพ่อเป็นแบบนี้ซึ่งพ่อก็อันอยู่ในสภาพที่สมองของเพิ่นก็บ่แม่นว่า 100% เพิ่นก็บางเทื่อเว้าถึงแต่ความเก่าความหลังบางเทื่อก็ได้กินก็ว่าบ่ได้กินอันนี้แม่นของผู้เฒ่า
2: ครับลืมบ่ว่าแต่
0: ลืม
2: เฮาคือกันนี่อายุ60 70นี่ก็เริ่มแล้ว
0: แต่ว่าปรากฏว่าน้องตุ้ยนี่เว้าถึงพ่อด้วยความหักตลอดแล้วเฮาก็ฟังนํายิ้มนําอาจจะกลายเป็นเว้าควรได้น้อยนึงเพราะแบบอันฟันนี่กันหักแต่ว่า
2: เฮาคิดว่าได๋เฮาก็ต้องได้ยอม
0: เฮาเฮาก็
2: เสียงบ่ได้อีกเด้เพิ่นเป็นบ
1: ่
0: รู้สึกเป็นสุขใจนําซึ่งว่าเพิ่นยังมีพอนะเนาะ
1: เจ้าก
2: ็โอเคนิดอัปเดตเนี่ยตัวนี้เป็นข่าวเฮาก็ควรจะขึ้นจะฮู้ว่าบ้านเมืองลาวโดยว่าบ้านเกิดเมืองลาวเฮาเป็นยังได๋อันนี้แม่นอัปเดตใหม่ล่าสุดเนาะจากประชากรลาวในปี2023
0: เพิ่นเฮ็ดเซนเซส
2: เพิ่นว่าที่เพิ่นว่าทั้งหมดประชาชนอยู่เมืองลาวหั่นมี
1: 6,744,719
2: คน
0: แต่ก่อนเฮาคิดว่ามี7ล้านปลายแล้วเนาะ
2: ในนั้นหั่นมีผู้หญิงครึ่งนึงคันสิว่ามีหญิงครึ่งนึงชายครึ่งหญ
0: ิ
2: งผู้หญิงหั่นมี3,311,515 คน
0: นับมาแสดงว่าเพราะว่าเซนเซสนี่ถ้าเฮ็ดคือออสเตรเลียได
2: ้ครับ
0: แม่นหมดทุกคนอยู่ในหั่นในมื้อนั้นแรงมื้อนั้นผู้ที่บ่อยู่หั่นบ่ได้นับเพราะฉะนั้นปรากฏว่าถามคนอยู่เมืองลาวว่าอาจจะแม่นประเทศลาวเฮาปัจจุบันตกอยู่ในภาวะที่ว่าคนออกไปต่างประเทศไปเฮ็ดเวียก
1: แม่นแล้ว
2: แล้วเพิ่นว่าอยู่ในประเทศลาวเฮาปัจจุบันมีคนต่างชาติก็บ่มาหมายความว่าคนที่บ่ได้ถือสัญชาติลาวหั่นมี94,000คนแม่นว่า
0: เกือบแสน
2: ไปอยู่ในเมืองลาวก็ถือว่าหลายเติบได้เนาะ
0: ก็โอเคก็โอเค
2: ที่สถิติที่เพิ่นเก็บกําได้อันที่พวกไปเยี่ยมไปยามันบ่เว้าหรือว่าไปอยู่หั่น94,000คนจ้ะ
0: อัน
2: นี้เป็นคนต่างชาติ
0: คิดว่าสิฮอด8ล้านเนาะยังบ่ฮอด
2: และอีกตัวนึงก็ดังที่เฮาเห็นอยู่ในข่าวเนาะทางเมืองลาวเพิ่นรัฐบาลเพิ่นก็มีประกาศ นี้เวลคัมอยากให้พี่น้องคนเชื้อชาติลาวไปอยู่ทางประเทศกลับไปอยู่ลาว
0: โอเคเอาตอนนี้จังคอยว่ากันใหม่
2: ไปยังก็ว่ากันไป
0: เป็นเรื่องยาวดอกตอนนี้เป็นนิทานยาว
2: เป็นเรื่องยาวหลายๆคนก็

0: ว่าโอ้สิมีผู้ใดน้อไปหลายคนก็ว่าโอ้อยากไปหลายคนก็ว่าโอ้ยุ่งยุ่งยากนั่นโอ้ยังไง
1: คือพอทำอิดปัญหาทำอิดเลยเป็นเรื่องสุขภาพ
0: สุขภาพ
1: เพราะว่าเมื่ออายุเฮาแก่โตขึ้นเฮาสัมผัสต้องการอยู่ใกล้หม
2: อ
1: ต้องการอยู่ใกล้หงหม
0: อ
1: ต้องการว่ามีปัญหาหายแห้งรีบด่วนทางสุขภาพต้องได้แอมบูเลนซ์
2: แม่น
1: ทันทีภายในบ่ฮอดโอ้บางเทื่อบ่ถึง10นาทีดอก
2: เจ้าก็ว่าถึงเรื่องนั้นก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะตามที่ข้าพเจ้าได้ยินข่าวมาก็มีท่านท่านนึงที่มันซัดเดลีฮาร์ทแอทแทคแม่นบ่คนลาวเฮาก็แอมบูเลนซ์มาทันอยู่บ่ก็ยังเสียชีวิตนี่มันเป็น
0: ตาม
2: เนี่ย
0: ข่าวกันออกมาแบบนั้นเน
2: า
0: ะ
2: เป็นข่าวออกมาแบบนั้นครับพระเจ้าได้ยินครับพระเจ้าก็รู้สึกหดหู่เพราะว่าคนเฮาเนาะกําลังสิได้รีไทร์กําลังสิได้มีความสุขก็มาจากไปแบบด่วนครับพระเจ้าเองก็บ่ได้ฮู้กับเพิ่นโดยตรงแต่ว่าก็เฮาก็มาฮู้ว่า
1: เจ้านั่นแหละก็บ่ทันได้เฒ่าได้แก่อยู่ในสภาพที่ว่าถ้าเพิ่นก็ยังเห็นรายเหตุการณ์อยู่เนาะเพิ่นจังว่าอันว่าความตายนี่แขนคอสู่บาดยางตื่นมื้อเช้าเห็นหน้าจังว่ายังเนาะฉะนั้นก็ขอให้มีความจริงใจมีความหักแพงต่อกันกับคนที่ใกล้ชิดของเขากับหมู่กองกับคนที่ว่าอยู่ในสุมสนเดียวกันเนาะอย่าสู้ให้ถือเอาความแค้นความเจ็บความวิสาบังเบียดทุกคนเฮาอยู่นี่อยู่ในออสเตรเลียนี่โดยเฉพาะเนาะเฮาจะบ่เว้าอยู่บนทางอื่นก็ถือว่ามีโอกาสเท่าเทียมกัน
2: จ้า
1: ผู้ใดมั่นก็หาเอา
2: แ
1: ย่ผู้ใดบ่มั่นก็นอนละลาก็ได้น้อย
2: ก็ได้น้อยลง
1: ถ้าว่ามั่นก็มันดุมันเฮียนมันเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเอาแล้วแต่จิตใจของเฮานะเพราะฉะนั้นบ่มีความจําเป็นจะต้องไปอิจฉาบังเบียดหรือว่าคิดใส่ให้ป้ายสี
2: เจ้าเฮามีเพลงนึงพระคุณแม่เฮาลองฟังบ่บอกให้ฟังว่า
1: เจ้าคณะนิทานกันมันรับฟังสวา FM 99.9

0: ุณเมนะเป็นเพลงมวนๆของยูนิคอนเพลงดนแล้วแหละไอ้พะวันประมาณ25ปีละ
1: จะออกในน้ําจะออกในประเภทป๊อปๆน้อยน
0: ึ
1: ง
0: ป๊อปๆแต่ว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างเก่าเนาะแต่ว่าก็ยังไงก็ยังเพลงที่มีชื่อว่าบุญคุณแม่มอบให้ทุกๆท่านเนาะขณะนี้ท่านก็กำลังรับฟัง SWRFM 99.9 ภาคภาษาลาวพวกเขาก็อยู่น้ำกันมาเกือบ1ชั่วโมงเต็มแล้วเนาะ45นาทีเนาะมีข่าวจากซินหัวเนาะจะมาโอ้ลมนำท่านผู้ฟังหน่อยนึงนั่นก็คือข่าวที่ข้าพเจ้าได้มาเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆในภายวันสิ้นหัวเนาะว่าในมือวันที
1: ่สิ้นหัวเป็นหนังสือพิมพ์ของ
0: ข่าวของข่าวสารของประเทศจีนที่เสื่อถือได้เนาะ
1: แผ่นดินใหญ่
0: แผ่นดินใหญ่เพิ่นบอกว่าในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานี่ศาลทหารได้ตัดสินลงโทษประหารชีวิต2นายพลซึ่งนายพลผู้แรกชื่อว่าทันวี่ฟงเหอนายพลผู้ที่2ชื่อหลี่ซางฟู2คนถูกตัดสินประหารชีวิตข้อหาส่อลาดบังหลวงนายพลผู้ใดไปวันถึกตัดสินประหารชีวิตข้อหาส่อลาดบังหลวงเนาะแต่ว่าจะมีการจะมีการไม่ยังก็จะมีการถูกจัดให้บรรเทาโทษ2ปีถ้าว่าประพฤติดีในคุกจะบ่ถูกประหารชีวิต
1: จะลดพร
0: มาถึกมันยังก็จำคุกตลอดชีวิตที่เว้าถึงนี่หลายๆท่านต้องเท่าขึ้นไปเมื่อประมาณ6เดือนก่อนเนาะจะมีการกวดล่างจับ5ในพลซึ่งทางรัฐบาลจีนสีจิ้นผิงคิดว่าอาจจะ5ในพลนี้อาจจะขึ้นมาทำการ
1: รัฐประหาร
0: เนาะแล้วก็มีการจับเข้าคุกแล้วเดี๋ยวนี้ศาลเพิ่นได้ตัดสินแล้ว2ในพลให้ถึกประหารชีวิตแต่รอลงอาญาว่าอ่านรอลงอาญาเข้าคุก2ปีถ้าประพฤติดีเพิ่นอาจจะมีการ
1: ปรากฏว่า1ในหั่นก็เป็นหมู่ของท่านสีจิ้นผิงเอง
0: จ้ะ
1: แต่ว่า
0: บ่แม่นผู้ที่ถูกขึ้นศาล
1: บ่แม่น
0: อันนี้2คนนี้เป็นทหาร
1: ที่เพิ่นเอาลงออกจากตำแหน่งหั่นมีหมู่ของเพิ่นเองผู้นึง
0: เพรา
1: ะว่าท่านสีจิ้นผิงเว้าว่าเรื่องคอร์รัปชันหรือว่าเรื่องการส่อลาดบังหลวงนี่จะเฮ็ดใจอ่อนบ่ได
0: ้อือ
1: แล้วอีกอยู่นึงอยู่จีนน่ะมันคนหลายเนาะ
0: จ้ะ
1: ปกครองกันก็ยากถ้าว่าบ่อันนี้บ่ปาดคอไก่ให้ลิงเบิ่งหั่นนะ
0: จ้ะ
1: รัฐภาษาตัวนี้เพิ่นว่าปาดคอไก่ให้ลิงเบิ่งก็คือจะเฮ็ดบ่ให้เกิดความบ่ให้อันมีความย่านกลัวกับก็ใส่อํานาจบาดใหญ่ของตัวเอง
0: จ้ะ
1: อิทธิพลที่มีเอาไปเฮ็ดการคอร์รัปชันแม่หยังต่างๆแล้วมีหลายๆเรื่องซึ่งว่าจีนนี่ก็ปวดหัวเนาะล่ะเฮามาเบิ่งแล้วบ่มีประเทศใดในโลกสิบ่มีการคอร์รัปชัน
0: แม่น
1: แฮงคนรวยก็แฮงรวยขึ้นไปล่ะบางเทื่อคอร์รัปชันเนี่ยเป็นแบบถูกต้องตามกฎหมายอีกเป็นครบประเภทเลยเป็นเหตุเป็นแบบว่าถูกต้องเลยไผว่าหยังก็บ่ได้อีหยังก็บ่ได้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วซั่น
0: เจ้า
1: เฮายังมีเวลาอีกน้อยนึงเนาะ
0: เจ้าก็โอ้ลมกันไปตามที
1: ่
0: เฮายังโอ้ลมกันอยู่แต่ว่าก็คือท่านเห็นเนาะข้าพเจ้าได้เบิ่งจอไอ้คําแสนเพิ่นได้ไปอยู่อีกสตูดิโอห้องที่2แล้วเพิ่นก็ได้เตรียมที่จะเปิดโปรโมทเพราะว่าเห็นมันมาขึ้นอยู่สกรีนของว่าท่านอาจจะเฮาจะบรรยายถึงเรื่องบรรยากาศในห้องทรงเนาะห้องทรงนี่มันจะมีสตูดิโอ A แล้วก็สตูดิโอ B บางครั้งสตูดิโอ A มีปัญหาเฮาก็จะย้ายไปสตูดิโอ B ส่วนมื้อนี้เฮาเปิดขึ้นมาหันเพลงมันบ่ออกเลยอยู่สตูดิโอ A ก็เลยอันข้าพเจ้าก็เลยได้เอามือถือเปิดเนาะไอ้เซนแล้วก็เลยว่าโหยังอีกสตูดิโอ B เด้อเพิ่นไปอยู่หัน
1: เฮาก็คิดว่าตั้งที่2
0: เฮาจะไปย้ายไปอยู่พุ่น
1: ย้ายบ้านขอให้ท่านผู้ฟังอดใจรอน้อยนึงแต่ว่าในระหว่างที่ยังมีเวลาอีกน้อยนึงนี่เนาะการเฮ็ดหยังแม่นเฮ็ดส่วนหลายโดยใส่มือถือใส่มือเฮ็ดอันเมนูหมดอยู่ในนี่หั่นเพราะว่าระบบต่างๆหั่นมันแตกต่างน้อยนึงกับตัวห้องอันนี้เพราะฉะนั้นก็ขณะนี้ท่านกําลังรับฟัง
0: จำปา
1: FM ภาคภาษาลาวอยู่ซัว FM
0: เจ้า
1: ดงดาวคิดว่ามีเวลาน้อยนึงจะเว้าให้สุดเลยเรื่องประวัติของ Mother's Day นะซ
0: ึ่
1: งเป็นสิ่งที่
0: ถ้าฟังอยู
1: ่ที่เว้าล่ะหั่นกะแม่นอันน่ะมันเกิดมาจากไสมันเป็นหยังมันมีประวัติมันเนาะ Mother's Day นี่ปัจจุบันนี้แม่นบ่แม่นว่าสากลเนาะมันเพิ่นเว้าอยู่ในประเทศตะวันตกทั่วไปแม่นจะเฉลิมฉลองกันในอาทิตย์ที่2ของเดือน พฤษภาหรือว่าเดือน5อยู่ในหลายๆประเทศซึ่งเริ่มต้นทําอิฐเนี่ยเป็น1908โดยสุภาพสตรีผู้หนึ่งชื่อว่านางอานาจาวิสอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วเฮ็ดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นการระลึกถึงให้เกียรติแม่ของนางซึ่งว่าแม่ของนางอันน่ะเป็นคนที่ว่ามีเฮ็ดกิจกรรมมาอย่างหลายๆอย่างสําหรับแม่หญิงซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอาสันติภาพและต่อมาสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาก็คือว่าพวกอื่นในทันทีทันใดจัดเอาตัว Mother's Day นี้มาเป็นเรื่องทางการค้า commercialize ในทันทีทันใดเนาะตัวนี้ซึ่งเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าเพิ่นตั้งเองอะนะผลสุดท้ายมาก็บ่อยากพอใจปานใดแล้วก็เสียใจได้จาวิสนี่เสียใจว่าฮอลิเดย์ที่เราได้ต่อสู้มาเพื่อระ ลึกถึงคุณความงามของแม่ฮะนะแล้วกลายมาเป็นเรื่อง commercialize โดยที่ว่ามีคนผลิตคาดออกมาขายดอกไม
0: ้
1: ก็ขายขนมขายบงบงขายช็อกโกแลตอีหยังเพื่อหาทุนใส่ตัวเองพอมาฮอดปี1920อานาจาวิสก็เป็นผู้ก่อตั้งเองแหละเป็นผู้ต่อต้านบัดนี้บ่อยากให้เฮ็ด
0: สร้างขึ้นมาเองต่อต้านเอง
1: มีการฟ้องกันอย่างกลุ่มใดที่เฮ็ดตัวนี้เพิ่นใด
0: เนา
1: ะแต่ยังใดก็ตามมาคิดเบิ่งแล้วมันก็กลายเป็นตำนานเป็นเลกาซีเลยถึงว่าจะมีเรื่องการก่อตั้งเองโดยจาวิสต่อมาเล่าเองเป็นผู้ต่อต้านผลสุดท้ายก็กลายเป็นประเพณีที่ฉลองกันเป็นแบบสากลทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นว่าอยู่ประเทศ UK เนาะออสเตรเลียแล้วก็ทั่วโลกห้อยประเทศพื้นไหนก็เสริมฉลองวันแม่กันแต่ว่าออสเตรเลียเขานี่แม่นเอาวันอาทิตย์ที่2ของเดือน5
0: จ้ะ
1: เริ่มต้นมาแต่1920เพราะฉะนั้นให้เข้าใจกันตามนี้ซึ่งดวงดาวเว้ากับบ่ผิดดอกว่าอันเขาอยากเฮ็ดจะคิดถึงแม่แล้วกลายเป็นเรื่อง commercialize ละเป็นเรื่องขายนั่นขายนี่กันแต่พันกับบ่ผิดถ้าหากว่าเฮามื้อนั้นเฮาจะคิดถึงแม่เฮาก็ไปซื้อดอกไม้ซื้อหยังให้เพิ่นก็บ่มีปัญหา
0: จริงแม่หลายคนจะบอกกับลูกว่าบ่ต้องซื้อดอกไม้มาหรอกมันแพงซื้อเข้ามาให้เฮาเป่านึง
1: เข้ามาให้
0: ของเข้ากาดอกไม
1: ้ของเอเชียเฮาเนาะเอเชียเฮาไปว่าบัดดอกไม้ก็บ่สําคัญปานใดแต่ว่าคนต่างประเทศนะเพิ่นนับถือดอกไม้เนาะแล้วก็ตอนตะกี้ดวงดาวเฮ็ดซอยน้องสาวกับน้องเคยห้านหั่นเครื่องทะเลนะโอ้ยขาย
0: อ
1: ันกุ้ง
0: จ้ะ
1: ก่อนมื้อนั้นไปว่าวันเสาร์เขาเจ้ามาสั่งเครื่องไว้นะมาเอาตอนเช้าวันอาทิตย์กุ้งบ่อันออยสเตอร์บ่อีหยังบ่จนเจ้าของหั่นบ่ได้อยู่ได้นอนเพราะว่าต้องห่อไว้ให้ใส่แก๊สอีหยังไว้ให้เพิ่นก็มาเอาแต่เช้าเพื่อสิเอาไปขับรถไปหาพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่กันยังอยู่ชนบทเด้บางคน
0: จ้ะ
1: ก็เป็นการดีดวงดาวก็บ่คิดว่าก็จะบ่มีหยังที่ว่าเป็นหน้าลังเกียจดอกก็แห้งดีตัวเฮากับพาลูกพาหลานไปหาพ่อหาแม่ในยามบุญยามศีลแบบนี
0: ้ถือ
1: ว่าถ้าว่าวันอื่นบ่ได้ไปหาโดยเฉพาะถ้าพ่อแม่อยู่ทางไกลอยู่ทางชนบทจังซี่ก็ต้องหาโอกาสว่าไปแต่ซ้อวันเสาร์พุ่นแหละเนาะแล้วแรงมันสอมากับบาร์บีคิวกันปิ้งกุ้งปิ้งหยังเนาะอันนี้บ่ว่ากันแต่ว่าเว้าประวัติให้ฟังสําหรับคนลาวเฮานี่ถ้าว่ามีเวลาใดก็ไปหาเพิ่นก็ได้เนาะจับท่านกําลังรับฟังซัว FM
0: เฮายังมีเวลาอีกอยู่เฮาฟังอีก1เสียงเพลงบ่
1: เจ้า
0: เอาไปฟังเพลงม่วนๆเนาะชื่อว่ากีฬาเวียงผู้ค้า

0: จำปา FM 99.9 เนาะขณะนี้ก็เวลา 10:55 นาทีเมื่อกี้ที่จบลงไปเป็นเพลงของงานกีฬาเวียงภูคาเวียงภูคาหลายๆท่านก็อาจจะบ่ฮู้ครับปะเจ้าเองก็หาก็มาเฮียนฮู้นะว่าเวียงภูคานี่จะอยู่ระหว่างของเขตเหนือของลาวอยู่ระหว่างฟงสาลีบ่แม่นฟงสาลีเมียงก็หลวงน้ําชาแล้วก็ลงมาก็จะแม่นมีเวียงภูคาแล้วก็มีนาเมียงก็เวียงภูคาหลวงน้ําชาแล้วก็เมืองสิงห์ระหว่างนั้นเนาะเป็นดินแดนที่มีชนเผ่าหลายชนเผ่าแต่ว่าชนเผ่า ที่ข้าพเจ้าเห็นหั่นเป็นชนเผ่าอาคาเจ้าเลยเพิ่นเอิ้นเวียงภูคาเนาะจังได๋เฮาก็จะได้ย้ายเรดิโอเรดิโอย้ายห้องส่งไปอยู่ห้องส่งที่2เนาะเวลานี้ก็ 10:56 อีกประมาณจักเซคันด์เพิ่นว่าเพิ่นยกมือใส่อีก20วินาทีก็จะย้ายไปอยู่ห้องส่งถ้าผู้ฟังอาจจะบ่สามารถที่จะคิดเห็นได้ว่าห้องส่งพวกเฮามันมี2ห้องแล้วเลียวเบิ่งหน้ากันยกมือแต่ว่าถ้าว่าเราย้ายไปห้องส่งนั่นนี่บ่แน่ใจว่าจะเบิ่งว่าไอ้แสนคําแสนจะสามารถที่จะเอาห้องส่งนี่เปิดขึ้นมาได้บ่เปิดเสียงออกมาได้บ่เนาะอันนี้ก็เป็นการท้าทายอย่างนึงเนาะสําหรับห้องส่งในออสเตรเลียมันจะบ่มีเทคนิคเช่นมานั่งซอยเฮาจังเฮ็ดเองสู้เองว่าซั่นเด้โอเคไอ้คําแสนพร้อมแล้วบ่ยกมือยังอีก1นาทีฮอดระบบบัดนี้ยังอีก1นาทีเอา1นาทีไอ้ไผวันบ่เว้าหยังวะลม
1: เจ้ายัง1นาทีก็บ่มีหยังมีแต่ว่าลุ้นกันว่า
0: ข่าวดาว
1: ข่าวดาวห้องส่งห้องที่2มันจะใส่ได้บ่ถ้าบ่ได้เฮาจะกลับ
0: มาขึ้นมาห้องนี้อีกเนาะ
1: บ่มีปัญหาหยังเพราะว่าเพลงเฮาก็เปิดได้อยู่
0: เจ้าแต่ว่าเพิ่น
1: หลายเรื่องที่จะเว้าลมกัน
0: เจ้าเฮาจะโอ้ลมกันต่อเนาะแต่ก็เหลืออีก20วินาทีเฮาจะย้ายไปอยู่ห้องส่งที่2เริ่มออกอากาศเป็นภาคที่2ของรายการแล้วก็มื้อนี้เนาะข้าพเจ้ายังบ่แน่ใจว่าอากาศนี่ยังจะดีแบบนี้แม่นบ
1: ่ดีแบบนี้ตลอดไป
0: พาแม่ออก
1: เจ้าออกไปพาแม่ออกไปปิกนิกคักหลายมื้อนี้หรือสิบาร์บีคิวกันอยู่หลังบ้านก็ได
0: ้โอ้ปิ้งหยังก็เขาจะเอิ้นแซ่บที่สุด
1: ปิ้งลีน
0: กับปิ้งหมูเนาะเป็นอาหารที่โอเคเฮาให้ไอ้คําแซนเทคโอเวอร์ห้องส่งเลยเชิญได้ไอ้คําแซน
2: online@999.com.au
3: on your smartphone app
2: on your radio
3: 99.9 FM
2: this is Swan
3: Sydney's West Blacktown City Festival is back this May. Here's what's on.
4: Check it out.
5: Blacktown City Festival is back and bigger than ever this May.Celebrate with live entertainment, great food and family-friendly fun across the city. From the Blacktown City Medieval Fair to swingin' sounds, there's something for everyone to enjoy. Find out more or get your tickets at the festival website.
3: Find out more about the festival at blacktown.nsw.gov.au/festival. Stations

0: SWA 99.9
1: แม่นแล้วส่วน 99.9 ท่านฟังที่เคารพตอนนี้เฮาย้ายเฮือนก็ว่าได้น้องเข้ามาอยู่สตูดิโอ2มื้อเช้านี้ไปงมอยู่สตูดิโอ1เพิ่นก็ปิดนั่นตัดนี่ก็บ่เป็นหยังเนาะเอ้าเฮาแก้ไขกันได้อีกเฮายังมีเวลาอีกชั่วโมงนึงที่ว่าจะได้ลมกันฮอด12โมงเปิดเพลงไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเพลงม่วนๆ
2: เ
1: พลงใหม่
2: เสื้อเขียวฮักสาวเสื้อเขียว
1: แม่แหละ
2: ห้องโดย AI คือกันนะเท่า AI
1: เสื้อเขียวที่ฮัก
2: เสื้อเขียวที่ฮัก
1: แต่ว่าบัดนี้เพลงต่อไปนี่สิเปิดเพลงม่วนๆนั่นเพิ่นว่ามีหยังก็นกน้อยต่างถิ่น
2: นกน้อยต่างถิ่นเป็นเพลงที่ดังเนาะมียอดฟังประมาณล้านกว่าคน
1: ว่า
2: เจ้าเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ท่านได้ฟังแต่เดี๋ยวนี้จะมาเว้าถึงเรื่องอันบรรยากาศของเวียงภูคำที่ว่ามีการแข่งขันกีฬาของนักเรียนมัธยม
1: อ๋อ
2: เจ้าข้าพเจ้าได้ติดตามกันเนื่องจากว่าผู้เพิ่นคณะกรรมการเพิ่นได้ขอห้องเนาะว่าโอ้ยไซอันซอยอ้ายแต่งเพลงแดแต่งเพลงอันเวียงภูคำเกมนี
1: ่
2: เอาข้อมูลมาเฮาก็พยายามเขียนแต่งเนาะแต่งแล้วก็ให้ไอ้ AI นี่ห้องตัวอย่างไปเพิ่นฟังเพิ่นว่าโอเคม่วนหลายแต่ว่า AI นี่มันห้องเพี้ยนห้องเพี้ยนบ่เป็นหยังเดี๋ยวเพิ่นว่าเพิ่นสิเอานักห้องของท้องถิ่นเพิ่นห้องนักเนาะปรากฏว่าใกล้จะถึงมื้อเปิดรายการแล้วงานละนักห้องท้องถิ่นเพิ่นจังห้องแล้วก็ห้องแบบว่าห้องลงใต้ลงเหนือเจิดไปเจิดมาแล้วเฮาก็ข้าพเจ้าก็ว่าคันเจ้าสิเอานักห้องที่ว่าห้องแล้วห้องเพลงแล้วมันเจิดไปเจิดมานี่มันเสี่ยงงานพวกเจ้าใดแม่นบ่เพิ่นว่าซั่นสิเฮ็ดจังได๋น้องเฮาขึ้นไปก็บ่ได้ขึ้นมาว่าเอาจุ้ยนี่ล่ะว่าก็เลยโทรให้
1: จังไกลอยู่ในโลกนี่ล่ะติ
2: เจ้าจุ้ยโทรไปหาจุ้ยตอน 2:00 น.สวยว่าจุ้ยอันมื้ออื่นเขาเจ้าสิเปิดงานแล้วได
1: ้
2: งานมหกรรมเกมเวียงภูคาจุ้ยห้องได้บ่จุ้ยก็เฮียนห้องแล้วจุ้ยว่าคํานี้ค่อยเฮ็ดเวียกว่าซั่นซั่นลาครึ่งชั่วโมงแล้วบ่จุ้ยก็ลาเอาใจช่วยขนาดลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็มากลุ่มอัดแล้วล่ะแล้วยังผู้หญิงเนาะอันนี้เฮาเว้าความจริงเลยเนาะเฮาบ่อยากปิดบังครับผู้หญิงนี่หาบ่ได้ไอ้คําเสร็จ
1: หาบ่ได้จะหาบ่ร้องหั่นบ
2: ่ว่าทําอีดว่าจิเอิ้นสาวออร่าก็บ่ได้แล้วติดต่อสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าคันซั่นเอาจุ้ยนี่ห้องกับนางAI ซะก็เลยเป็นปรากฏการณ์แรกของวงดนตรีลาวเฮาเนาะที่มนุษย์กับเครื่องกลจักรห้องคู่กัน
1: แม่นแล้ว
2: แต่ว่าฟังบ่ฮู้อะได้เฮาก็บอกท่านฟังว่าอันนี้เฮาบ่ได้ตัวเนาะแต่ว่า AI เป็นผู้หญิงเสียงผู้หญิงห้องแล้วก็ส่วน
1: ตัวนี้เฮาเข้าใจได้เรื่องกันน่ะผู้เคยร้องหลังเวทีร้องอยู่เฮือนร้องอยู่หลังบ้านกลับขึ้นไปเวทีหรือว่าเข้าไปห้องทรงจังซี่แหละหรือว่าขึ้นเวทีใหญ่ๆร่วงควมตื่นเต้นนั่นน่ะมันสิเจ้าสิคันคนบ่เรื่องมันสิคุมบ่ได
2: ้แม่
1: ฉะนั้นมันต้องได้อาศัยความเรื่องเคยและเคยเฮ็ดเคยเว้าเคยว่าเคยร้องเคยลําตัวอย่างคือนักร้องเจ้าว่าชื่อเสียงดีแต่อดีตแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ยเจ้าอาจสิเสียงเจ้าอาจสิบ่เข้ากับสภาพการอันนี้เราต้องได้ยอมครับตัวอย่างเอ้าเว้าง่ายๆคือพระเจ้ามักเคยร้องเคยลําถามหมอแคนคือกันเนาะสุพินเพิ่นไปยอดิเลยแล้วเดี๋ยวนี้หมอแคนหมอลํา
2: เนี่ยนะสุพิน
1: ถามว่าโอ้ยอย่างลื้อฟื้นคืนมันว่าโอ้เบิดสมัยแล้วเฮาน่ะ1ลมก็บ่มีเหงื่อแห้งก็บ่มีสมองกันจื้อบ่ได้กันสมมุติว่าเรื่องเอาเขาเอิ้นไว้อย่าง
2: AI
1: โคศกเอาเวทีเอาหน้าอยู่หน้าเวทีนี่นะมันต้องได้ไว้เลยมันยุดบ่ได้เนี่ยจะต้องได้คืดคำเว้าคำเสริมตัวอย่างคือเราจะทำรายการสิล่ะคันผู้เดียวเนาะเบื้องหนึ่งเศร้าหันใจก็มิดก็เงียบไปละเด
2: ้
1: ต้องมีคนเสริม
2: แล้วก็
1: เขาต้องยอมหับ
2: ตื่นรายการ
1: เ
2: จ้า
1: แม่น่ะ
3: อันคำแม่นเว้าเรื่องจื้อได้หรือจื้อบ่ได้นี่นะมื้อเช้านี้ข้าพเจ้ากับไอ้คำแสนเว้าว่าอยู่คารามาเนาะแต่ก่อนมันมีห้านอาหารตัวนึงเป็นห้านบาร์บีคิวเป็นห้านที่ว่า
2: คารามาว่า
3: เย้อยู่คารามา
1: ห้านสเต็ก
3: โอ้ห้านสเต็กอย่าฟ้า
1: อย่าฟ้า
3: เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นห้าน
2: อินเดีย
3: อินเดียชื่ออินเดียรัสเซียแต่ว่าเฮามาคิดว่าสมัยที่เฮามาใหม่น่ะมีแต่ห้านเดียวเท่านั้น
2: จอง
3: ดังที่สุด
2: พอพี่ลาเรียนแถว
3: เรียนคิวกันออกมาฮอดเนาะสัวสิได้กินเนาะเข้าไปมันก็เป็นห้านสเต็กมันก็มีอันนั้นมาคิดซื้อจังได๋ก็บ่ออกว่าห้านหยังคิดจังได๋ก็บ
1: ่เอาเฮาเฮ็ดเป็นควิซเลยท่านผู้ฟังมีไผชื่อได้บ่แต่ก่อนมันมีห้านอาหารนึงอยู
2: ่
1: คาลามาอยู่มีไฮเวย์คาลามาซื้อหยัง
3: นะเดี๋ยวมีเดี๋ยวนี้ยังมีตัวนึงยังเหลืออีกสาขานึงอยู่แคมโบเทา
2: แม่นๆเนื่องจากว่าห้านดังกล่าวนี่ถูกซื้อลิขสิทธิ์โดยบริษัทของสิงคโปร
3: ์
2: แต่ก่อนมันเป็นบริษัทของอเมริกาและสิงคโปร์ซื้อไปซึ่งการดำเนินธุรกิจในออสเตรเลียมันจะบ่ได้ดีสำกับเขตเซาท์อีสเอเชียเนาะเซาท์อีสเอเชียนี่หลายอยู่บางกอกก็ยังมีหลายห้านแล้วก็อยู่สิงคโปร์ก็ยังมีหลายห้านห้านดังกล่าวดังนั้นยังไปได้ดีแต่ส่วนอยู่ออสเตรเลียนี่เขาเริ่มเขาจะฝรั่งเริ่มไปกินอันกินอยู่แต่ว่าไปกินบนอื่น
1: นะ
2: สเต็ก
3: พอตะกอน 99.9 แต่ก่อนมันบ่มีหลายห้าน
2: จ้ะ
3: ยังจื้อได้ว่าสิไปกินเนี่ยโดยเฉพาะแรงมันสุกแรงมันเสานี่ยาวังเลยเนาะอเลียนคิวกันมาหมดแล้วมันม
2: ี all you can eat salad bar
3: แม่น
2: ข้าพเจ้าจื้อได้แล้วก็มีสิ่งที่แซ่บที่สุดก็เขาจีแผ่นที่ว่าเพิ่นปิ้งแล้วเพิ่นทาเนยแล้วก็ทาเอาหอยเกลืออย่างใส่แซ่บ
3: จังว่ามาคิดซื้อตัวนั้นคิดจังได๋ก็บ่ออกท่านผู้ฟังหลายคนคือสิคิดออกผู้คิดบ่ออกกับแม่นบ่ออกแล้ว
2: แหละคิดออกแล้วลงเท็กซ์มาลงเบิ่ง
3: ข้าพเจ้านี่จื้อ
1: ท่านแกดอดเคมาบอกก็ได้เบอร์โทรศัพท์ข้าพเจ้าก็แม่น04030084560403008456เทคเข้ามาบอกว่าไผผู้ใดจื้อได้บอกกันได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องความทรงจำเอาเทสความทรงจำ
2: และอีกห้านอาหารลาวนึงอยู่คาลามาเด้ไอ้แสนจื้อบ่ซื้อห้านเนี่ย
1: ห้าน
3: สองฟังของวะ
2: บ่อันนั้นอยู่แฟร์ฟิลด
3: ์อันนั้นอยู่แฟร์ฟิลด
2: ์คาลามามี
3: แสงเทียน
2: แม่น
3: แสงเทียนก็เป็นอันใหญ่บุญยิงเฮานี่เด้
2: แม่นอ๋อไอ้ใหญ่บุญยิงซื้อเปิดหาแสงเทียน
3: เปิดหรือบ่เปิดก็มันอยู่ในหลายๆเป็นกลุ่มของพวกเพิ่นนั่นแหละ
2: โอ้เจ้าอันนั้นก็เป็นอันนั้นเนาะและอีกตัวนึงอยู่แฟร์ฟิลด์ให้เป็น2ฟังของเนาะ
3: อยู่แฟร์ฟิลด์เป็น2ฟังของของ
2: เพิ่นของเพิ่นยังดําเนินได
3: ้บ่เพิ่นขายแล้วเป็นของมื้อล้างอันน่ะลุงอัน
2: นี่มีตืดเข้ามาแล้ว
3: สามีของป้าเจียมเฮานี่นะ
2: ที
3: ่
2: ว่ามี
1: แต่เฮานี่เนาะ
2: มีอันท่านผู้ฟังที่เข้ามาละซื้อแต่ว่าเฮาบ่เว้าเถื่อ
3: เอาถามเพิ่นอีกมีผู้อื่นอีกบ่
1: ที่ได้เนาะให้สิเว้าเถื่อ
3: โอ้ยข้าพเจ้าจะขึ้นจนหัวสิแตกแล้วไปถามลุงกุ๊กเนาะถาม Google เพิ่นตอบให้ว่าโอ้ยตาย
2: ข้าพเจ้าเองหั่นก็จื้อดีย้อนว่าซื้อมันต่างหมู่เนาะเพิ่นว่าซื้อมันจะต่างหมู่ตั้งแต่ใดมาละก็เลยเห็นห้านั้นแล้วจะจื้อก็พอตะกี้มักไปกินเรื่อย
1: อ่ะมาฟังเพลงอีกเพลงนึงเนาะหลายคนคันจื้อได้ว่ามีห้านอาหาร1ห้านสเต็ก1ว่าซั่นซะอยู่ฮิมไฮเวย์คาลามาถ้าผู้ใดจื้อซื้อได้เฮาสิเว้าเฮาเว้ากันนี่มันตอน1980 80ปลายเพิ่นน่ะ
3: บ่เพิ่นก็หาก็ปิดวัง2017นี่ได
2: ้ใคร
3: หาก็ปิดวังบ่ดุลนี่ได้เดี๋ยวนี้มันรัสเซียไปเปิดเพราะว่ายังเพราะว่าพระเท็กซ์มาหาข้าพเจ้าว่าอันน่ะ Mother's Day เด้อเจ้าบุ๊กละบ่คันบ่บุ๊กก็บ่เป็นหยังคือสิยังมีบ่อนย่างเข้าไปแดโอ้ยก็เป็นบ่มีลูกซื้อดอกไม้ดอกหยังให้มีแต่ลูกไปเป็นแมวนางมาลาก็วนบ่ฮู้ Mother Day Mother บ่ได้แหละวนบัดมื้อบัดคืนอยู่อยากออกก็เข้าอยากออกอยู่เพราะปานน
1: ั้นเพิ่นมาไปทายอยู่ห้องน้ําให้เมียนซ้ํา
2: เอ้ยไผวันคือบ่ซื้อประตูแมวมาใส่ให้เรา
3: ซื้อแล้วหั่นแมวตัวอื่นเข้าได้บ่เพราะว่ามันมีแมวตัวอื่น
2: เอ้ยไผวันสามารถที่จะคอนโทรลว่าออกได้ซื้อเข้าบ่ได้หรือว่าเข้าได้ซื้อออกบ่ได
3: ้และบัดนี้เราหั่นมันมีปัญหาว่าเมื่อเราออกไปแม่นแต่สิไปอึนะไปผู้นะแมวตัวอื่นมากัด
1: แมวจอบ
3: อยู่หั่นแมวโค้งอยู่หั่นจังว่าวังกี้นี่เกือบหางสิขาดเปื่อยเบิดหั่นนะก็เลยขังไว้ในแล้วก็ระยะนี้เราเสียเส้นหลายถึงกัดเพราะว่ากัดจนเปื่อยเบิดได้จนไข่แล้วก็เลยให้อยู่ในล่ะ
1: depressed
3: depressed หลายละบัดนี้แล้วก็ทายล่ะก็แต่ว่าเราไปทายอยู่ในห้องน้ํา
2: อ
3: ยู่บนทั้งข้างอันโถส้วมหั่นแหละ
2: เลยเราย่านแน่น
3: เราย่าน
2: นี่เราย่านพอเราถูกอแทกเวลาเราไป
3: ถูกอแทก2โตพุ่น
2: เอ้ยไผวันคือบ่เฮ็ดทาสให้เรา
3: ก็
1: จะพยายาม
3: คิดว่า
2: ค่อยมีตะกี้ค่อยก็เฮ็ดจังซั่นแหละเฮ็ดทาสไว้ในเฮือนหั่นเพราะว่า ขาเจ้าบางทีเขาเจ้าบ่อยากออกไปนอกมีถึกตัวอื่นมา
3: แม่นก็สิซื้อถาดมาล่ะเอาขี้ทรายใส่บ่หรือว่า
2: บ่บ่ต้องเอาขี้ทรายซื้อยูเวิร์ดนะมันเป็นถุงซื้อตัวเอาดีนิดนึงเพราะว่าอันเอาดีหั่นมันจะเก็บกินแล้วก็เก็บนั่นถ้าเจ้าซื้อตัวถึกหลายหั่นนะมันจะปกปิดกินบ่ได้ดีอันนี้ experience ของ
1: ครับก็จะมันมีฝุ่นมีถุงใส่บ
2: ่มันจะเป็นถุงมันจะมีอันเป็นคล้ายๆกับอันเม็ดเม็ดเจี้ยหรือว่าเม็ดขี้ดินดินดากหรือว่าเม็ดเจี้ย
3: ทายลงหันเฮาใส่ถาดเราตัวนั้นถอกใส
2: ่แล้วเพิ่นจะถมเองแล้วเฮาเวลาเฮาก็ตักเอาแต่ผักส่วนน
3: ั้นเต็มแล้วเฮาก็ไปทิ่ม
2: บ่ต้องเอาเม็ดตักมันมีจอกตัก
3: เอาสิลองไปเบิ่งซื้อให้เพิ่นเพราะว่าอีต้นนะออกไปถึก2โตมาก
2: ัน
3: เจ้า
2: โอเคเฮาฟังเพลง
1: เฮามีสัตว์สาว่าจริงเฮาก็ฮักเน
2: า
1: ะ
2: มีเข้ามาอีกเทคนึง
1: ครับก็ฟังเพลงบ่อนเบิดเพลงนี้เฮาจังค่อยมาเฉลยเนาะ
3: มาเพลงนี้จังสิเฉลยว่าส่งเข้ามาถึกบ่
1: น้องน้อยต่างถิ่นม่วนๆจากทีมงาน

0: At home,
1: at work,
0: or in the car. Check out Swa 99.9 on the iHeartRadio app.
1: Take us with you wherever you go.
2: แม่นแล้วเพลงมันม่วนเนาะปรากฏว่าได้ชื่อเสียงดีอันนี้แม่น AI ห้องคือกันเ
3: น
2: าะ
3: นกน้อยต่างถิ่น
2: โอ
3: ้จ้านกน้อยต่างถิ่นนี่แม่นโอเคออริจินอลแม่นนักร้องลูกทุ่งครับพระเจ้าก็ลืมชื่อละชื่ออย่างบ่แหละชื่อแต่ว่าเราร้องได้ดีหลายมีคนฟังประมาณ2-3 ล้านคนนี่แหละแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วหลายคนที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยฟังแล้วน้ำตาคอเพราะว่าคือฮอดบ้าน อยากทอนเงินไปให้แม่กับพ่อเป็นเพลงที่ฟังแล้วแต่งได้เข้ากับ
4: เจ้าจะต้องแจ้งให้โดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่สูงอายุหลายๆท่านทราบว่าที่ฟังมาบางกี้บ่แม่นคนห้องแม่น AI AI แม่นหยัง AI แม่นปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence
3: ครับ
4: เป็นปัญญาประดิษฐ์แบบโตปัญญาประดิษฐ์นี่ทับอิฐที่ออกใหม่ๆเนาะหลายเดือนก่อนประมาณปีนึงก่อนทางกลุ่มทีมงานเฮาก็คัดใจอย่างนักว่า AI มาห้องเพลงแล้วก็มีหลายอย่างซึ่ง AI ยังเฮ็ดบ่ได้โดยเฉพาะโปรแกรมหันมันยังบ่ทันรับทราบคำตัวยอ
3: จ้ะเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่ทันรับทราบ
4: เดี๋ยวนี้ก็บ่ทันรับทราบมีหลายคำศัพท์ซึ่งว่าออกเสียงยังบ่ได้แต่ว่าแล้วก็บางเทื่อเพลงหันมันจะต้องเยินมาเยินมามาหยุดอยู่บ่อนี้จังได้เริ่มแถวไหม AI ก็บ่ฮู้สิหยุดก็ต่อไปเลยจังซี่นะ ซึ่งเฮาก็ฮู้ทันทีว่าบ่แม่นคนแต่ว่าจุดดีของ AI หั่นน่ะบ่มีเสียงเสียบ่มีเสียงสั่นบ่มีเสียงว่าห้องไปตัวนี้แล้วคอแหบคอหยังมันจะอ่อนนุ่มไปม่วนและบัดนี้เฮ็ดจังได๋จังฮู้ว่าสิให้เสียงไผห้องข้าพเจ้าก็ถามท่านนั่นใส่นั่งน้ําเฮาบางกี้ว่าเพลงกีฬาเวียงภูเขาบางกี้นี้ฮู้ว่าเสียงผู้ชายมันจุ้ยเนาะแม่นน้องจุ้ยเอาโอเคเฮาก็เรื่องเสียงกันเฮาก็ฮู้จักคิดออกเลยว่าตอนจุ้ยห้องสิเฮ็ดจังได๋จังได๋ท่าทางจังได๋เพราะว่าเห็นกันตลอดแต่ว่าเสียงแม่นหญิงเนี่ยแม่นไผข้าพเจ้าก็อยากฮู้ว่าแม่นหญิงหั่นบ่แม่นคน
3: เจ้าแม่น AI เน
4: า
3: ะ
4: แม่น AI แต่ข้าพเจ้าถามว่าเจ้าว่า AI ซื่อบ่ได้จะต้องเว้าว่าเจ้าอิงเสียงตัวนี้สิเสียงไผอีก
3: จ้าเว้าเดี๋ยวนี้การเขาเอิ้นการวิวัฒนาการของ AI ก็คือเขาสามารถที่จะโคลนเสียงโคลนเสียงก็คือเขาสามารถจะเอาน้ำเสียงของผู้หญิงคนหนึ่ง
4: คือว่ายกตัวอย่างว่าน้องตุ้ยมักเสียงเอ้ยดวงเดือนเอ้ยดวงดาวว ันนี้ให้นางดวงเดือนห้องวันนี้ดวงเดือน AI ห้องยกตัวอย่างว่าเจ้าเอาเสียงคล้ายๆกับเสียงของนักจัดรายการ
3: เจ้าต้องมาเอาเจ้าต้องมาเว้าใส่ไมโครโฟนตามที่เขาเว้าก่อน
4: หรือว่าเอาเพลงดึงที่ของข่อยห้อง
2: เอาเสียงเจ้า
3: แล้วเพื่อที่ป
2: ้
3: อง
2: กัน
3: บ่ให้พวกเฮาใส่แบบว่าลักเอาไมโครแจ็คสันมาโคลนหั่นนะเอาเสียงเจ้ามาโคลนแล้วมันจะให้เจ้าอ่านข้อความที่ขึ้นมามันเรียกว่าเป็นเจ้าเทพบ่จะต้องอ่านข้อความถ้าเจ้าอ่านถูกแล้วมันจะเก็บไว้ละเพลงที่ท่านฟังจบไปนกน้อยต่างถิ่นนี่แม่นการโคลนเสียงของท่านวรรณเดชนักร้องวรรณเดชซึ่งวรรณเดชเองจะมีเขาเอิ้นมีการห้องที่พิเศษอย่างนึงเวลาเราออกตัวสอเราจะเป็นสอซึ่ง AI จะคล่นเสียงห้องส
4: อ
3: ส
4: อ
3: เออจะพยายามอันนี้มันจุดเด่นของ AI เนาะและเสียงผู้หญิงที่ท่านฟังหั่นแม่นซื่อน้องเซราวงมณีซึ่งเป็นมู่ของไอ้ลูกหลานของผ
4: ู้
3: เป่าแคนให้ไอ้คําแสนหั่นลูกสาวเราแม่นผู้นั้นซึ่งลูกสาวเรามีเสียงห้องที่ very good น้ําเสียงซึ่งแม่นว่าเราจะมาเกิดอยู่นี่มันใหญ่อยู่บ่ได้เกิดมันใหญ่อยู่นี่แต่ว่าเสียงร้องเราบ่ธรรมดาเดี๋ยวเฮาจะลองหาให้ฟังเสียงห้องแท้ๆของนางอาเซราจ้ะแล้วบัดนี้สวา
0: 99.9
3: ว่าถึงเรื่องเขาลืมไปเน
4: า
3: ะยังมีคน
4: ตอบมาจากทานละ
3: มี3ทาน
4: 3ทาน
3: โอเค
4: โอเคเพิ่นตอบมาคือกันบ่ครับตอบคือกันบ
3: ่มีบ่เดียวมีแต่ทานเดียวถูกเนาะอีก2
4: อีก2ทานที่บ่ถูกหันว่าหยัง
3: เพิ่นว่าหั่นอาหารแมคโดนัลด
4: ์เป็นแมคโดนัลด์อย่างอีกทานนึงแม่นหยัง
3: หั่นอีกอาหารนึงแม่นหยังว่าอันคนเดียวสอบ
2: บ่ได้เพิ่น
3: เอ่อ มีหยังลืมละซอกบ่เห็นละโอเคมีห้านอาหาร
5: อยู่ในห้องทรงใช่มั
3: ้ยมีห้านอาหารนึงเอิ้นบอกไปนําไปรอนตบที่ชื่อห้านที่ถูกละแม่นซิสเลอร
4: ์ซิสเลอร์เจ้าผู้ใดที่เว้าไปแนวอื่นแม่นบ่ถูกแม่นซิสเลอร์
3: เจ้า
4: ซิสเลอร์หั่นบัดเว้าจังซี่ผู้ใดก็สิฮู้ดอกอายุซําพวกเฮานี่แม่นแต่ก่อนหั่นอยากกินแต่เลียนคิวเลียนแถวกันรอดตายแต่ว่ายังมีอย่างห้านึงอยู่ใน
3: อีกห้านึงมันว่าแม่นมีหยังก็สเต็กมีหยังว่าMK steak
4: ว่าซั่นบ่แม่น MK steak เนาะบ่แม่นบ่แม่นอันนี้ไผก็คือสิคิดออกเนาะอยู่มันอยู
2: ่ทิมไฮเวย์สิปลายเนาะห้านอาหารซิสเลอร์ซิสเลอร์ซิสเลอร์ตอนนั้น
4: เปิดฮอด2000
2: ไปได้เรียนคิว
4: หาก็ปิดวังปทไดปีนี้ได้2017นี่ได
3: ้จ้ะ
2: แต่เพิ่นว่าน้องดาวว่ายังมีอีกห้านนึง
4: อยู่แคมบอทาว
2: อยู่แคมบอทาว
4: เจ้าแคมบอทาวอยู่บนเขตที่ว่าแถวนั้นแม่นห้านอาหารเบิดเลยหั่นน่ะยังเห็นอยู
3: ่แต่ถ้ามันเขาเจ้าเหลือห้านเดียวแล้วเขาเจ้าจะสามารถที่จะบริหารเอาเครื่องของเขาเจ้าเข้ามาจังได๋เพราะว่าอันนี้ห้านอาหารเอ้ยไผวันฮู้เวลาเจ้าเฟรนซ่าชายนะเขาจะส่งอุ๊บยังก็เขาจะส่งเครื่องเขามาให้เจ้าอย่างที่สเต็กบ่คือแล้วห้านเดียวมันจะ
4: เป็นอาจจะสั่งน้อยลงเด้อกัน
3: บ่บริษัทต้นสังกัด
4: ก็อาจจะใช้สเต็กของอยู่ในออสเตรเลียได้ส่วนหลายคันแม่นว่าออสเตรเลียเฮานี่ค่ะพระเจ้าเข้าใจนี่แม่นจะต้องใช้วัตถุดิบอยู่ในของเฮาเองเพราะว่าอยู่ประเทศอื่นก็ยังเอาสเต็กของออสเตรเลียไปค่ะพระเจ้าไปลาวพวกน้องจะโอ้ยไปสิพาไปกินสเต็กห้านแซ่บโอ้ยพาไปแม่นเขียนอย่างดีว่าสเต็กนี่มาจากออสเตรเลียเด้อว่าซั่น
3: เฮ้ยบ่กินแล้วเนาะ
4: เอ้ยมันแพงบ่เราบ่กินมันแพงแพงแพงว่าเออเพราะว่าต้องใส่แช่แข็งไปดิ
3: โอ้เนาะว่าถึงเรื่องสเต็กแล้วก็เฮาก็เว้ามาคืนมาเว้าเรื่องการเมืองน้อยนึงเนาะการเมืองก็คือว่าวัง2สัปดาห์ที่แล้วเนาะพรรคกัวมินตังของไต้หวันเนาะนําโดยท่านนางอย่างว่าแหละลืมชื่อแล้วล่ะแต่ว่าเราเป็น
2: ฝ่ายค้าน
4: ฝ่ายค้าน
3: เนี่ย
4: ฝ่ายค้าน
3: ได้เดินทางไปพบกับท่านสีจิ้นผิงไปสัมพันธไมตรีไปพบปะสังสรรค์แล้วก็ได้โอ้ล้มกันเนาะทั้งหลังจากคันพบปะสังสรรค์ปุ๊บขึ้นมาจีนก็ได้ออกข่าวเลยว่าเออถ้าว่าจังซั่นจังซี่เต้าโฮมกันได้นี่เฮาจะสร้างทางขัวข้ามน้ําไปฝากที่1ไปขัวนั่นฝากที่1 3ขัวจะขัวที่1หั่นไปจากฟูเจียนไปเกือบเข้าไปแถวอันไทเป้เลยหั่นแถวนั้นคมไก่ก็คือ190กว่ากิโลเมตรเนาะจะสร้างครัวข้ามไปทั้งเหนือแล้วก็จะมีการสร้างครัวข้ามไปทั้งกลางแล้วก็จะมีทางสะพานลอดใต้ดินไป
2: ทางทะเลไป
3: ใต้โอ้3สะพานใหญ่อันนี้กะอันนี้เป็น
4: คันเว้าแล้วก็บ่เดียวกันแล้วได้หั่น
3: สัมพันธไมตรีแต่ว่ายังบ่ทันได้อันนี้เว้าว่าถ้าหากว่ามีการหักแพงกันป้องดองกัน
4: ผู้นําเพิ่นแม่นเ
3: ด็ก
4: ของกับพรรคก๊กมินตั๋งเ
3: ด็กกัวมินตั๋งเนาะ
4: เฉิง
3: เฉิงลี่หวัน
4: เฉิงลี่หวันเด้คนผู้หญิงได
3: ้เป็นผู้หญิงเนาะเป็นเขาเรียกสติเล็ก
4: สติเล็กเฉิงลี่หวัน
3: เจ้าเพิ่นก็ไปเพิ่นก็ข้าพเจ้าก็ได้เบิ่งเนาะการไปถึงคั่นแล้วก็ได้ได้เข้าการต้อนรับเข้าไปพบท่านสีจิ้นผิงเนาะก็ได้มีกันโอลมคุยลมกันก็บอกว่าเออถ้าส่องฟังคณะมีความสามัคคีแล้วก็ปองดองกันมันจะเฮ็ดให้จีนเฮานี่แข็งแรงขึ้นแม่นคําว่าปองดองกับสามัคคีนี่มันบ่แม่นหมายความว่าต้องมันเมิร์จสิเป็นประเทศเดียวก็ได้ปองดองกับสามัคคีก็คือบ่ผิดกันบ่ตีกัน
4: ปองดองนี่ยังบ่นักเท่าสามัคคี
3: จ้ะ
4: ปองดองก็คือว่าบ่ผิดกัน
3: แม่น
4: คันสามัคคีนี่ฮักกันโอเคจังว่าเฮาว่าเออต้องให้มีความฮักแพงสามัคคีเด้อตัวนี้แม่นนักล่
3: ะ
4: แปลว่าก็เป็นอันนึงอันเดียวคําว่าปองดองหั่นแปลว่าโอเคบ่ผิดกัน
2: ภาษาลาวนี่เฮายากว่าปองดองสามัคคี
4: เจ้า
2: อันน่ะฮักกับแน่นแฟนความสัมพันธ์อีหยังเจ้าอ่ะมา
3: โปรโม
6: ท Time for a double shot on Rockin' Country with Fife
4: เมื่อเว้าถึงอันจีนเนาะก็ขอเว้าเลยซะวันที่14 15พฤษภาเป็นมื้อที่โลกเฮาหมดทุกคนจะหยุดอย่างอื่นเพื่อมาเบิ่งท่านทรัมป์จะไปเป่ยจิง
3: เพิ่นสิไปแท้วะ
4: จักแท้หรือบ่บ่ฮู้ฮู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้หั่น
2: คนเอารถ
4: ไปฮอดแล้วรถของเพิ่นไปฮอดแล้ว
2: เรื่องปลอดภัยเรื่องรถขี่เฮ็ดยังเอาไป
4: เฮ็ดให้ประชาชนชาวจีนออกมาเบิ่งรถที่ประธานาธิบดีทรัมป์หรือว่า every ประธานาธิบดีของอเมริกาจะขี่หั่นมีชื่อว่า the beast
3: yeah the beast
4: ตัวสัตว์ให้
3: yeah ธรรมดาก็ใส่ชื่อมวนๆซะเนาะพาราสลด
4: เนาะพาราสลด the beast สัตว์ให้และจะเป็นรถคาดิแลก
3: เจ้า
4: 2คันเบิ่งทางนอกปกติแต่ทางในเป็นเป็นรถหุ่มเกาะ
3: แมนประตูหน้า8นิ้ว
4: รถคันนี้นี่อันน่ะอันนี้เฮาก็เบิ่งอยู่ในคลิปเนาะรถคันนี้นี่ซ้ําอันน่ะปืนกลปืนอย่างธรรมดาเฮ็ดหยังบ่ได้เลยเนาะและอันที่2มาอยู่ทางในหั่นแปลว่าคล้ายๆว่าเป็นห้องการของประธานาธิบดีเลยยกจากไวท์เฮาส์มาไว้นี
3: ่
4: เนาะและอันต่อมาหันเพิ่นเว้าหยังว่าหยังทาคนเพิ่นเป็นหยังได้เบิดและนอกจากนั้นก่อนยังมีเลือดแซ่ไว
3: ้
4: กรุ๊ปของประธานาธิบดีกับเพิ่นกรุ๊ปหยังข้าพเจ้าว่าสิไปเลือกไอ้หยังเอากรุ๊ปโอไว้หัน
3: เจ้าใส่ได้เบิด
4: เพราะว่ากรุ๊ปโอใส่ได้เบิดหากแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเพิ่นจะต้องเลือกเบิ่งเลือดที่เหมาะสมที่สุดถ้าหากว่าเกิดเจ็บเป็นอันนั้นนี่มีคล้ายๆก็ว่าใส่เลือดสัญญาณได้ทันที
3: emergency
4: และรถ2คันจะคือกันเป๊ะจะบ่ฮู้ว่าเพิ่นขี่คันใดและเวลาขี่มา
3: ดีบ่ดีเพิ่นบ่ขี่จักคันซ้ํา
4: แต่ว่าต้องขี่เพราะว่าแต่ว่ามาฮอดกับอันส่วนใดส่วนนึงจะเปลี่ยนอีกกว่าจะมาฮอดบอน
3: แล้วก็สลับกัน
4: ไปแม่นสลับไปสลับมาทําอิดหั่นได้ยินข่าวว่าทางจีนหั่นจะให้พยายามเสี่ยงหายแต่เดี๋ยวนี้เห็นว่ามันคือสิยุ่งยากหลายล่ะก็ให้อยู่แต่ปักกิ่งให้อยู่แต่เป่ยจริงซึ่งอาจจะอยู่ในแวดวงใกล้ๆ
3: กันจีนเขาเจ้าก็ย่านได้เนาะว่ากัน
4: อันนี้นี่เฮาย่านนี่จีนอาจจะป้องกันคนจีนได้แต่ว่าป้องกันคนที่นี่กลุ่มมันเองอ่ะเนาะบ่ฮู้ได
3: ้แม่น
4: แหเพราะว่าทานทรัมป์นี่มันถูกลอบสังหาร3เทื่อแล้วได
3: ้แล้วเพิ่นก็มีศัตรูหลายเน
4: า
3: ะว่า
4: ถึงแม่นว่าคนสิเว้าว่าการสังหารแต่ละเทื่อหันแม่นนั่นเซแมสเตจเอาแม่นนั่นจัดฉากเอาเพราะว่าตัวที่3นี่ก็ยังบ่ทันแจ้งทันข่าวว่าห้องกันยิงกันอยู่นอกพุ่นบ่ได้เข้ามาใกล้ประธานาธิบดีแล้วก็เทื่อที่2หันว่ายิงใส่หูหันหูบินไปหันยิงจังได๋วะว่าหูวินไปและบ่เบิ่งหูก็บ่ได้จิกได้หยังบ่เบิ่งก็หูก็ยังดีคือเก่าแต่ว่าโอเค that's another thing แต่ว่าคนที่อยากจะเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องลอบสังหารประธานาธิบดีนี่อเมริกานี่ก็ถึกลอบสังหารเรื่อย
3: แม่น
4: ๆท่านโอบามา3เทื่อเด
3: ้ว่าโ
4: อ้3เทื่อ
3: เพิ่นไปลาวตัวแม่นบ่โอบามา
4: แม่นแต่อยู่ลาว
2: มัน
3: แต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่ว่าความจริงเนาะอันนี้เป็นเมืองที่
4: ปลอดภัย
3: เพิ่นสามารถย่างออกไปกินบักพร้าวได้ก็แปลว่า
4: จังว่าเฮาก็เบิ่งว่าคือว่ามีแต่ทรัมป์ถูกลอบสังหารคนจริงบ่แม่นในส่วงที่ท่านโอบามาเองแต่ท่านบุชท่านหยังก็มีเบิดจนทางคันเคนเนดีก็
3: แม่น
4: ดับเลยกับหมกแต่หลังจากเพราะว่าเพิ่นนั่งรถแบบเปิดเลยเว้ยเ
3: จ้า
4: เพราะฉะนั้นจึงว่าสิไปหรือบ่ไปรถหันไปฮอดแล้วเดี๋ยวนี้นะเพิ่นจะบ่ใช้รถของคนอื่น
3: เจ้า
4: เพิ่นจะใส่รถ
3: ได้ยินว่ารถของเพิ่นหั่นยังสามารถที่จะปล่อยออกซิเจนของเพิ่นเอง
4: แม่น
3: ไว้ได
4: ้ออกซิเจนถ้าหากว่าเขาเจ้ายิงเข้าไปยิงเข้าไปใส่แก๊สอย่างเข้าไปได
3: ้
4: เพิ่นก็มีออกซิเจนของเพิ่นเองและนอกจากนั้นยังมีการป้องกันบ่แม่นแต่กระสุนแต่จะป้องกันพยาธิ
3: ว่าโจมตีด้วยพยาธ
4: ิโจมตีด้วยพยาธ
3: ิ
4: ก็แก้ไขได้
2: เพิ่นสิเอากลับคืนอยู่บ่เนาะหรือว่าจีนสิเอาเลยบ
4: ่มันบ่ให้เด็ดขาดบ่มีความลับอยู่ในหั่นบ่ให้เด็ดขาด
2: ฟังเพลงบ่ฟังเพลงมันมาม่วนๆเนี่ยจากเดือนและดาวจากจุ้ย
3: จุ้ยว่าโอ้ไปลองฟัง
2: เบิ่ง
4: มื้อนี้เป็นมื้อของจุ้ยไปเอา
5: SWA 99.9

0: จ้าจบไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเพลงวันเมื่อวานนอกจากจุ้ยสุขสวัสดิ
1: ์สีสุวัสดิ
0: ์สีสุจุ้ย
1: สีสุวัสดิ
0: ์สีสุวัสดิ์เนาะว่าง่ายๆมันติดปากลึ่งปากครับอ่ะมันม้วนจากทีมงานเนาะแน่ได้ก็ตามเนาะท่านฟังที่เคารพกะนั่นนี่นี่ยัดก็คือสิให้เว้าเฮาเลยเลือกผู้เฒ่านี่เฮาได้เลือกห้องใส่ห้องทรงนี่สตูดิโอ1หรือว่าสตูดิโอ2เนาะจำปุ้นจำปี้บัดนี้สุดท้ายมาหาสตูดิโอ2แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้า
2: ห้องเข้าหอย
0: เข้าห้องเข้าหอยแล้วเดี๋ยวนี้เนาะท่านบางทีก็หลบคําขวัญที่เพิ่นเว้าให้ฟังนี่ก็มีหลายอันหลายแนวเนาะก็เป็นคําขวัญซื่อๆเนาะเพิ่นว่าสิเนาะอย่ายึดมั่นอยู่กับคนที่บ่มีความคิดคือให้ความคิดนั่นน่ะความหมายเนาะอย่ายึดติดกับคนที่ให้น้ำใจอย่าถือมั่นอยู่กับคนให้วินัยอย่าใส่ใจอยู่กับคนให้สัจจะจงยึดมั่นอยู่กับคนใจบันทิตจงยึดติดอยู่กับคนใจเมตตาจงถือมั่นอยู่กับคนใจกรุณาเนาะมันก็และก็ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะก็แม่นเฮาผัวพันกับคนมีจิตใจศีลธรรมเว้าง่ายๆมันเฮ็ดความดีเนาะเฮาฮู้อยู่แล้วว่าบ้านเฮาเมืองลาวศาสนาพุทธบัดนี้เฮาจึงค่อยมาสังเกตว่าโอ้บัดเฮามาเห็นศาสนาหลายๆอันแล้วมาคอมเพร่กันนะบ่รู้ว่าเป็นนําว่าเฮาเรื่องศาสนาพุทธบ่แล้วเฮ็ดแต่ความดีทําแต่ความดีใจดีเพิ่นว่าใจดีโพดกับบ่ดีเด้เพิ่นว่าจะเป็น1เฮาจะเอียงก่อนเฮาจะบ่มีความก้าวหน้าของเฮาเองนะความหมายอันนึงว่าเข้าใจง่ายๆว่าเบิ่งคนอื่นซอยคนอื่นซอยแต่คนอื่นบ่ลืมซอยตัวเอง
3: เจ้า
0: อันนี้เพิ่นก็เริ่มเว้าเข้ามาแล้วเฮาต้องคิดว่าตัวนึงมีแซ่ดที่เข้าเป็นอาจจะเป็นความจริงได้อันนี้อยู่ทั้งประเทศเพื่อนบ้านเฮายังบ่ทันเห็นอยู่ทางเมืองลาวเนาะข่าวใหญ่ป่านนี้ถึงขั้นกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองนะ

0: อยู่นี่ก็ฮะก็มีวังสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: เออแม่นว่าเรื่องทรัพย์สินว่าเรื่องมุนมัง
0: บ่อันนี้บ่แม่นข้าไปเจ้าก็บ่ฮู้จักว่าโมทีฟมันเป็นหยังเนาะมีครอบครัวนึงพ่อ64แม่65ปีแล้วมีลูกชาย3คนเนาะผู้อ้ายใหญ่หั่น34ปีผู้อ้ายที่ผู้ที่2 32ปีแล้วผู้ที่1ผู้ต่อไป25ปีผู้กลางคณะเอาคอดนี่ไปทุบหัวพ่อหัวแม่และน้อง2คน
1: ว่า
0: ผู้ทุบอ้ายกับทุบน้อง
1: ที่ตื้อว่านี่บ่แม่นเรื่องก
0: ัน
1: คือ not right news agent นั่นติ
0: บ่หาก็เกิดขึ้นวังสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วพ่อกับแม่นี่เสียกับน้องชายเสียแล้วเหลืออีกผู้นึงรอดเจ้าก็มีรูปแล้วขึ้นมาเนาะก็มีเป็นบ่ฮู้ว่าโกรธเคืองหยังกันถึงเอาค้อนตีไปทุบหัวพ่อของแม่ครับน้องอีก2คนแต่ว่าผู้ล่าหันรอดแล้วก็เลยโทรอัน 3-0 ขอความช่วยเหลือ เดี๋ยวนี้ผู้เกี่ยวก็ถูกจับเข้าคุกก็บ่ฮู้ว่าเหตุผลหยังถึงต้องไปทุบใส่ความ
1: ถูกเกิดเหตุเนาะ
0: เจ้าอันนี้มันเกิดสดๆร้อนๆนะฮะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเอง
1: นะ
0: เจ้า
1: จังก็ว่าโลกของเฮามันเปลี่ยนไปบ่ว่าจังซั่นล่ะบ่ว่าแต่เรื่องอยู่ภายในประเทศเรื่องอยู่ในครอบครัวอยู่ในประเทศหรืออยู่ในที่อ้อมแอ้มที่เฮาฮู้น่ะแม้แต่โลกเฮาก็ยังวุ่นนี่บ่ฮู้ว่าอะไรยุติธรรมบ่ฮู้ว่าอะไรกฎระเบียบแบบใดเรื่องระเบิดนิวเคลียร์ก็แต่ละประเทศก็มีหลายๆดังที่เอาฮู้หลายที่สุดแม่นรัสเซียเนาะเกือบ 6,000 เนาะต่อรองลงมากับอเมริกาหลังจากนั้นก็3 400เก็บ800 1,000 ลงมากับประเทศรอมแอมประเทศเล็กประเทศน้อยอย่างก็มีเบิด
0: ก็ปั่นมาให้จีนปั่นมาออสเตรเลียจากลูกเดี๋ยวดู
1: อ้าวรุ่นเฮานี่ยังบ่ทันเห็นระเบิดนิวเคลียร์เพิ่นใส่มีแต่ได้ฮู้ข่าวว่าอยู่เพิ่นใส่อยู่ญี่ปุ่น
0: เจ้าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเบิ่งแล้วหดหูใจนะครับพระเจ้าเคยเบิ่งสารคดีเกี่ยวกับการเอาลิตเติ้ลบอยไปทิ่มใส่ฮิโรชิมา
1: เพิ่นตอนนั้นเพิ่นยังว่าระเบิดที่มันใส่ยันเท่าใดมีแต่ 5% แม่น
0: ทดลอง
1: ทดลองแล้วเดี๋ยวนี้มันบ่แม่น 5%
0: ไอ้คําแสน
1: ฮู้50เป็น100เป็น 200%
0: ที่ข้าพเจ้าเห็นมานั่นก็คือ
1: ความดันน่ะความแรง
0: ความห้อนของนั่นนะเวลามันขยายมันแตกปุ๊บนะคนที่อยู่ไกลคนที่อยู่ใกล้จะสูญหายทันทีไปเป็นฝุ่นแต่คนที่อยู่ไกลถือกันนะแล้วหนังนี่จะลอกออกมาหมดไอ้เส้นจะฮู้ว่าการที่แบบตัวอย่างถึกน้ําห้อนลวกบ่มีหยังแล้วบ่มีผิวหนังตายทรมานขนาดนี่เฮาก็สงสารกันเจ้าเนาะเฮาหวังว่ามนุษย์จะบ่ใส่ระเบิดนี้อีกเทื่อนึงอันนี้เป็นสิ่งที่ทรมานเนาะอันนั้นเนี่ยเกี่ยวกับปรมาณู
1: แต่ว่ากูรู้หรือว่านักวิเคราะห์หลายๆคนเพิ่นยังว่าอาจจะเกิดได้ใดคันคนยังบ่ยอมกันเนี่ยปล่อยให้เฮ็ดตามใจบ่ถือกฎระเบียบบ่ถือกฎหมายบ่ว่าในประเทศหรือว่าล่างประเทศต่างประเทศหรือว่าอยู่ในโลกฉะนั้นจังก็ว่าเฮาก็คันเว้าเรื่องจังซี่แล้วให้ก็เกี่ยวมาใส่ว่าให้เอาเบิ่งเฮาเองซะก่อนเนาะ
0: จ้าก
1: ุ้มตนเองรักษาสุขภาพอันดีที่สุดแล้วมันมื้อนี้เฮ็ดให้ดีที่สุดมื้ออื่นยังเป็นมื้อที่จะจังบ่ทันมาถึงมื้อวานนี้มันผ่านพ้นไปแล้วเฮาบ่ต้องมาวุ่นวายบ่มาซับปนคนเลกันเนาะ
0: อ่
1: ะน้องเรามีอันดีๆว่า
2: เจ้ามีแต่อยากเว้าให้มันจบซะเรื่องที่เฮาจะ expect หยังได้แน่ที่ท่านทรัมป์จะไปหาท่านสีจิ้นผิงนี้ความจริงแม่นเว้ากันว่าสิพบกันแต่เดือน3พุ่นเด
1: ้
2: กันเงื่อนมาเพราะว่ามาเกิดศึกเนาะหลายคนก็ว่าจักเพิ่นสิไปเว้าหยังกันเนาะนี่อันนี้แม่นถือว่าเป็นผู้นําของประเทศมหาอํานาจที่ใหญ่ที่สุด2ประเทศในโลกเนาะแล้วก็หลายคนก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปต่างๆนานาอันหมายความว่าอันนี้บ่เห็นก็แม่นบ่เชื่อต้องฮอดมื้อนั้นก่อนเนาะถ้าว่าใกล้สิฮอดมื้ออาจจะเปลี่ยนซึ่งถ้าข้าพเจ้าเป็นทานสีนี่ก็สิอุกใจอยู่เรื่องความปลอดภัยใดเรื่องมันสิได้ผลอีหยังแดนะดังที่ข้าพเจ้าได้เว้าก่อนว่าหมดโลกก็จะจ้องเบิ่งฟังเบิ่งว่าซัมมิตตัวนี้เอิ้นว่าซัมมิตเลยเด้เป็นกองประชุมสุดยอด จะสร้างความเข่งตึงแล้วก็ expectation สิ่งที่คาดหวังอย่างหุนแหงเกี่ยวกับเรื่อง geopolitical หรือว่าภูมิรัฐศาสตร์จากทั้งสองกับ ผู้นำทั้งสองที่จะพบกันซึ่งก็เห็นว่าหลายคนที่คิดไปในทางดีกับว่าสาธุขอให้เว้าลมกันออกซะให้มันแจ้งซะแต่ยังแต่ก็ตามเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ลุ้มกันแน่นอนเพราะว่าเว้ากันมาหลายแล้วว่าเมื่อทานทรัมป์ขึ้นมาทรัมป์สองขึ้นมาเนาะระบบสองของเพิ่นก็ฟาดจีนก่อนมูว่ากันว่าสิเอากันฮอด150 140เปอร์เซ็นต์เรื่องการค้าเป็นอย่างก็ถึกแต่ว่าผลสุดท้ายก็ขึ้นลงลงทานทรัมป์มีปัญหานักอยู่บอนนี่แมนเมื่อจะไปหาทานสีจิ้นผิงแมนเรื่องสงครามในอิหร่านเป็นหยังมันไปเกี่ยวหยังกับจีนเพราะว่าจีนหันซื้อน้ำมันจากอิหร่านจีนหันเป็นเพื่อนสนิทของอิหร่านช่วยเหลืออิหร่านมาตลอดแล้วก็การที่เกิดเซิร์ฟอยู่ในอิหร่านละเหตุให้ปิดซองแคบอันนั้นในนี่อย่างก็ตามหันก็เหตุให้ไปกระทบผลกระทบของจีนบ่หลายก็น้อยหลายคนก็ว่าโอ้ยจีนเอาไปไว้ก่อนแหละน้ำมันหันแต่ว่าหลายคนก็ว่าเดี๋ยวนี้ออกมาทางทะเลบ่ได้หันอิหร่านก็ปลดออกไปทางขี้ดินทางบกซึ่งว่าแม่นประเทศปากีสถานนั่นเองในขณะเดียวกันก็ได้ยินข่าวหัวไหลออกมาว่ามีการแตกแยกกันอยู่ในพวก BRICS เนาะซึ่งนึงอยู่ในหันกับแมนอินเดียบัดนี้ก็ข่าวอีกข่าวแต่ละข่าวนี่บ่ฮู้ว่าแม่นแท้หรือปลอมว่าท่านปูตินเว้าว่าคันอินเดียอยากแตกอยากไปเข้าทางอเมริกาแม่นยังก็สิเอาอินเดียออกจาก BRICS ฮั่นสิเอาปากีสถานเข้าแทนว่าซั่นโอ้ยปวดหัวเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮามีแต่เบิ่งว่าถ้าเบิ่งว่าวันที่14 15นี่ท่านทรัมป์จะไปจีนแท้บ่เมื่อไปแล้วจะล้มยังกันแท้และจะได้ผลอย่างบ่เพราะว่าท่านทรัมป์นี่เพิ่นก็มื้อเช้าขึ้นแนวนึงมื้อแลงขึ้นแนวนึงบางเทื่อหันภายในสวง 1-2 สมองเพิ่นโพสต์ออกมา 7-8 เทื
0: ่อ
2: บ่อยู่บ่นอนมาประชุมกันเว้นกะหาววากวากรับค้าโตอ้าวก็ธรรมดาแล้วกลางคืนบ่นอนเนาะก็เป็นกันจักนอน
0: 80แล้วก็
2: 79
0: 79ก็ต้องรักษาดูแลสุขภาพ
2: แม่นแล้วดวงดาวนี่กลับเหมือนนี่นอนเลยได้นี่มานั่งเว้าวิทยุ2ชั่วโมงนี่ก็ลุกแต่เช้าแดเพื่อเตรียมเบิ่งข่าวเบิ่งหยังก็อันเฮาก็อายุบ่ทันฮอด70กันยังอันนี้เพิ่น10 18 10ละก็บ่ฮู้ว่าโลกเฮานี่เป็นจังได๋เพราะว่าอันโครงการหลายอย่างเพิ่นก็ประกาศออกมาว่าอันสุดท้ายนี่แม่นอีหยังก็แม่นโปรเจกต์ฟรีดอมแม่นสิโปรเจกต์ฟรีดอมของเพิ่นแทนแม่นเว้าว่าสิเข้าไปเอาไปซอยเหืออยู่ทางไหนที่ข้างค้าน่ะเรื่องของพันธมิตรสิพาออกมาก็ประกาศไปมือนึงก็ยกเลิกว่าสิเอาพ้นขึ้นบกตอนนั้นไผก็ว่าเอ้าบัดนี้เสร็จคักสิเอาพ้นขึ้นบกหมายความว่ายกพ้นขึ้นบกสิไปยึดเอาเลยถ้าว่ายกพ้นขึ้นบกนี่ส่วนหลายจะแม่นขึ้นไปแล้วก็ไปยึดเอาหมดอยู่ทั้งกองประชาการทหารสถานีวิทยุอันนั้นนี่สิ่งสำคัญแล้วกับประเทศนั่นก็ล่ม
0: จ้า
2: หมายความว่าส่วนหลายผู้ที่ขึ้นไปขั้นวันได้กรณีนี้ก็แต่งตั้งรัฐบาลใหม
0: ่
2: หักอิหร่านก็ว่ามาเม่มาเม่มาเม่ถ่ายอยู
0: ่
2: และทหารอยู่ในประเทศก็ไปอาบน้ำอาบน้ำมนต์ละรอถ่าละกันยังว่าจะเป็นยังไง
0: จ้าการที่จะไปเขาจะเอิ้นอย่างก็ไปอินเวดหรือว่าไป
2: ยกพ้นขึ้นบก
0: ประเทศหนึ่งคณะมันก็เคยเกิดขึ้นเนาะไอ้ไผวันค่อยไปเบิ่งอันเรื่องข่าวเกี่ยวอันสารคดีเกี่ยวกับสมัยโบราณเนาะมีการ
2: สมัยโบราณมีแท้ผู้ใดเก่งก็ขี่ม้าก็ไปรถแล้วขี่ช้างไปรถแล้ว
0: เอาเลย
2: เอาคณะไปเอาหอกเอาล้าวเอาอีหยังไปไล่ค่ะพวกนั้นเลยแหละจับเจ้าชีวิต
0: แย่แล้วก็
2: ฆ่าหรือว่าขังเออ
0: เนาะแล้วก็ข้าพเจ้าเบิ่งเห็นแล้วก็จะว่าเขาจะขึ้นไปสู่ยุคนั้นอีกแล้วอ่ะ
1: จับเจ้าชีวิตได้ก็แปลว่าเจ้ายึดเบิดได้เนาะโอ้สมภพท่านทรัมป์เพิ่นเริ่มเก่า
2: อ๋อแล้วว่าเราใช้วิธีเด็ดหัว
1: เออ
0: แม่นแล้วเด็ดไปแล้ว2หัวแล้วเด
1: ้มาดูโรอยู่เวเนซุเอลาแล้วอยากสิมาเฮ็ดกับอิหร่านคือกันเนาะดังที่เฮาเห็นอยู่ในข่าวล่ะเนาะก็มีแต่ฟังไปเบิ่งไปพระเจ้าก็คือว่าแล้วเยซูให้ไปจริงจังหลายอีกนิดนึงประเทศที่ว่าใส่อยู่คือประเทศโรซาลีนี่ก็แปลว่าเพิ่นก็เบิ่งแยงเฮาทุกคนประชาชนเบิ่งดีทุกสิ่งทุกอย่างงั้นสิเปรียบใส่คนอื่นล่ะบ้าบางบ่อนั้นได้ใส่น้ําก็ได้ไปยัดไฟก็ต้องได้ไปยัดอันยืนนี่ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเบิด
0: มีเบิดแต่แพง
1: ต้องได้มีเวียกมีงานต้องได
2: ้เจ้า
1: จาย
2: เว้าเรื่องการเมืองที่ออสเตรเลียค่ะพระเจ้าบีคราวนึงซึ่งจะแจ้งให้พวกเขาได้ฮู้นํากันว่า 99.9 มีการเลือกตั้งเลือกตั้งกลางFederal Electorate อยู่ในทางตะเวนออกตะเวนตกตะเวนตกเสียงใต้ของนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียซึ่งเอิ้นว่า FARER เพิ่นปรากฏว่าตัวนี้อาจจะเป็นเลือกตั้งกลางสมัยบ่หรือว่าแม่นหยังเนาะข้าพเจ้าจะขออ่านเบิ่งก่อนแต่เว้าว่าในตัวนี้นี่แม่นพรรค Nationได้สนะขาดลอย
0: เนชั่น
2: ก็แม่นของนางพอลีนแฮนเซนเนาะบรรดาท่านอย่าลืมว่าพรรคในน้อย
0: ที่
2: One Nation One Nation แม่นล่ะพรรค One Nation แต่ก่อนไผก็ว่าเพิ่นตอนเพิ่นขึ้นมาเพิ่นก็ขึ้นมากล่าวเพิ่นก็เว้าในไผก็ว่าตายเราคือเว้าแนวนี้ก็แบบเดียวกับท่านทรัมป์ขึ้นมาตายไผเพิ่นก็เว้าแนวนี้เพิ่นได้สนะตัวนี้แต่อยู่บนเขตนี้หั่นแม่นแต่ก่อนมันลิเบอรัลกับเนชั่นแนลเนาะเข้ากันบุญมุยไผไปใกล้ได้ละพรรคอย่างเพิ่นอื่นพรรคชนบทกับพรรคอันเสรีนะตัวนี้พรรค One Nation หันได้หันแปลว่าได้กินนะพรรคของ Independent หันน้อยนึงแต่ว่าเข้ามาเราได้ตัวนี้แล้วเฮ็ดให้พอลีนแฮนเซนมีจิตใจฮึกเหิมแล้วก็ประกาศว่าผู้ที่เคยดูถูกเราหันจะดูถูกบ่ได้แล้วแล้วก็มีข่าวว่าถ้าเป็นแบบนี้พรรคลิเบรอลหันถามว่าอยากจะชนะการเลือกตั้งอาจจะมีวิธีเดียวแม่นเข้ากับ One Nation ซึ่งผลของมันแม่นหยังถ้าบรรดาท่านฟังเรื่อง policy ของพรรค One Nation จะเห็นว่าเราจะออกไปทางขวาจัด
0: แม่น
2: เนาะเฮาก็ฮู้เบิดละดวงดาวบ่จําเป็นจะต้องเว้าหลายมีแต่ว่าบางมื้อสันวันนี้เพิ่นม่วนเพิ่นก็เอาผ้าคลุมหัวเบิดใส่ยางเข้าไปในสภาซึ่งเป็นการเฮ็ดให้กระทบผู้หญิงว่าผู้หญิงมุสลิม
0: จ้ะ
2: เราใส่เข้าไปสิเป็นยังค่อยใส่เข้าไปและหัวหน้าสภาก็สปีกเกอร์เพิ่นก็ลงโทษบ่ให้เข้าสภาทีนึงอย่างประมาณนี้แต่ว่าเราก็เฮ็ดเราอยากเฮ็ดเราก็เฮ็ดและเราบ่ได้มักคนเอเชีย
0: แม่น
2: เราบ่มักแล้วบ่มักคนเอเชียแล้วบ่มักไมเกรนแล้วไปทำนองแบบว่าขวดจัด
0: ครับ
2: แล้วก็อันนี้เป็นเหตุให้เฮาเห็นว่าผู้ไปป้อนเสียงประชาชนน่ะบอกว่าอยู่หลายๆบอนก็บอกว่าเกิดความเบื่อหน่ายพรรคใหญ่ๆทั้ง2พรรคจะเอาพรรคน้อยขึ้นมาเนาะให้เฮาทุกคนเตรียมจิตเตรียมใจไว้ว่าเหตุการณ์การเมืองของออสเตรเลียอาจจะบ่คือเก่าอาจจะบ่สะอาดสะอาดแบบว่าฝ่ายนี้ได้ฝ่ายนั้นเสียฝ่ายนี้ได้ฝ่ายนั้นเสียบ่แม่นแบบนั้นมันจะมีหลายพรรคเข้ามาเนาะซึ่งว่ายกตัวอย่างพรรค One Nation นี่ก็เริ่มได้มีก็คือว่าได้ชนะอยู่บนเขตแฟร์เรอร์นี่ในขั้นต่อไปจะเป็นจังได๋อ่ะล้มให้ฟังเท่านี้เพื่อให้เฮาฮู้จัก
1: เฮาก็สิได้ฟังอีกเพลงนึงเนาะตอนนี้เฮายังเวลาอยู่ตั้งแต่8นาทีสิได้เล่ากัน
2: ได้อยู่เพลงนึง
1: เพลงนี้แล้วมาเว้ากันต่อแล้วก็สําหรับนี้นะม่วนๆจากทีมงานเนาะเพลงเพิ่นว่าสาวพลโฮมวันอาทิตย์

0: สาวพันธ้องจากน้องวรรณเดชเป็นร้องเพลงม่วนนบข้าพเจ้าว่าเพลงลาวลำลาวผู้ใดไปห้องฟังแล้วม่วนอ่อนซ้อนใจภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลอ่อนซ้อนอย่าสุบไปใส่คำหยาบเนาะฉะนั้นเราจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นคนลาวว่าภาษาลาวเนาะ
1: เจ้าเมื่อกี้ก็บังเอิญเนาะหันไปเห็นหลายๆท่านคนลาวอาจจะเคยได้ยินเสียงของนักร้องจีนที่ชื่อว่าเติ้นลี่จินเคยได้ยินไอเซนฮู้บ
2: ่ผู้ใดก็ฮู้แล้วตึกจิน
1: ก็เป็นวันล้ำลึกถึงเราจากไป
2: โอ
1: ้เนาะ
2: อายุมีแต่40ปีตอน
1: เสียเพิ่นเราอันนี้เว้าถึงเรื่องแอสมาอแทคเนาะหลายๆคนต้องระมัดระวังที่ว่าเราไปเที่ยวเขต
2: ตอนนั้นอยู่
1: เชียงใหม่แล้วจะมีการจุดปลาจุดอย่างแบบทุกมือเขานี่แหละมันควันเป็นอย่างเราเกิดมีแอสมาอแทคบ่มีคนสวยได้นะแล้วตอนนั้นมันเป็นอย่างที่ไผวันเราเล่นเราตื่นเต้นเราเล่นลงมาอยู่อันฟอนเคาน์เตอร์แต
2: ่หายใจบ่ได
1: ้หายใจบ่ออกแล้วก็บ่มีคนเฟิร์สเอดบ่มีคนปั๊มเราก็เลยเฮ็ดให้เราเสียชีวิตนะเพราะว่าเจ้าก็บ่กล้าจับเนาะว่าเจ้าหายใจบ่ได้ต้องซอยเจ้าก็ PCR เป็นอย่าง
0: PCR
1: เออก็เลยเสียชีวิตเนาะก็เป็นนักร้องจีนท่านหนึ่งที่ว่าโด่งดังและก็เขาจะเอิ้นว่าเสี่ยวเติ้นหรือว่าเติ้นน้อยเนาะ
2: ตอนนั้นมีเติ้นใหญ่กับเติ้นน้อย
1: เจ้าเติ้นใหญ่ก็คือ
2: ท่านใหญ่กําลังเปลี่ยนแปลงเรื่อง
1: เติ้นเสี่ยวผิง
2: การ
0: เฮายังสิได้ล้มกันตั้งแต่นาทีครึ่งเนาะ
2: เพราะว่าเรื่องว่าเพิ่นเปลี่ยนแปลงให้จีนเปิดกว้างตอนนั้น
1: ท่านเติ้นเสี่ยวผิงแล้วก็เติ้นลี่จีนนี่เป็นเสียงที่คนจีนร้อยล้านพันล้านคนเนาะซึ้งซอบเนาะเป็นสองเติ้นที่มีพลังสูงในจีนโอเคอ่ะ 11:57
0: ลา
1: โอเคก็บ่มีหยังเนาะเนื่องในวันแม่ครับพระเจ้าเองก็ขอให้แม่ๆทุกท่านเนาะจงมีความสุขสมหวังและดีใจที่ได้มานั่งโอ้ลมกับท่านผู้ฟังอยู่นี่ก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเช่นเคยสบายดี
2: เจ้าแฮปปี้มาเธอร์สเดย์เด้อทุกๆท่านทุกๆแม่หญิงเนาะบ่ว่าแต่ผู้ที่เป็นแม่พบกับทีมงานของพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าแน่นอนที่สุดขอให้มีอายุวรรณะสุขภละสุขใจหลายๆในวันแม่เจ้า
0: ฉะนั้นก็ดังที่เฮาฮู้จักน้องผู้ใดที่เป็นลูกแล้วยังมีพ่อมีแม่อยู่ก็ขอให้ติดต่อเพิ่นคอมฟอร์ตเพิ่นเนาะให้เฮ็ดให้เพิ่นดีใจแล้วเนี่ยใดก็ตามเนาะก็ขอความขอบใจที่ติดตามรายการวิทยุของพวกเฮากระตึกกระตักได้ตอนเริ่มก็บ่ว่ากันเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายบอนดังที่เฮารู้จักเอาฉะนั้นจังขอว่าขอให้ทุกคนโดยเฉพาะพ่อแม่ทุกท่านจงมีอายุมั่นขวัญยืนว่าที่เฮาก็อดขึ้นฮอดอย่าป้าอย่าแม่เวียงไสบ่ได้เพิ่นจากเฮาพวกเฮาไปเพิ่นเป็นแฟนวันแท้ของวิทยุของพวกเฮาฉะนั้นลูกเต้าของเพิ่นก็คือสิระลึกถึงคุณเพิ่นอย่างน้อยเนาะพ่อแม่ผู้เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วก็เฮาก็ต้องได้ไปเยี่ยมยามอยู่ปราสาทให้เขาตอกดอกไม้ดังที่ลูกเต้าเคยได้เฮ็ดไปฮดส่งโดยเฉพาะปีใหม่เนาะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ติดต่อเพิ่นเนาะก็ขอให้เพิ่นมีอายุมั่นขอยืนเป็นหอมโพมใส่อยู่นําลูกนําหลานไปตลอดกาลนานเถิดเอ้าจากทีมงานวิทยุจำปาพบกันอาทิตย์หน้าขอขอบใจ
3: Volunteering has its reward. Find out how at swan999.com.au. Blacktown City Festival is back this May. Here's what's on.
4: Check it out.
5: Join us for a relaxed afternoon at Blacktown Showground on Saturday the 23rd of May from 3 until 6 p.m. The Magnificent Rat Pack and other guests have an amazing show featuring iconic hits and swingin' sound. From classics such as That's Amore, New York, New York, My Way and many more, it's going to be a swingin' good time you won't want to miss. Get your tickets at the festival website.
3: Find out more about the festival at blacktown.nsw.gov.au/festival.Station sponsor.
6: Right now, children in our community need safe and caring homes.
7: At MacKillop Family Services, we urgently need more foster carers.
6: When you open your heart and your home, you will change a young person's life forever, and you won't do it alone.
7: MacKillop will support you every step of the way with training and support that is available 24/7.
6: Become a foster carer with MacKillop Family Services today.
7: Visit MacKillop.org.au to learn how you can help.
8: Station sponsor.
3: Looking for adventure, relaxation, or a little bit of both? Thanks to our station sponsors Scenic World, City Cave Bella Vista, Australian Maritime Museum, and Breakaway Travel Blacktown, you could be doing exactly that. Get your tickets now for SWAR's major raffle. www.swar999.com.au.
4: You're listening to Black Wave on SWAR 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
8: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
4: You're listening to Black Wave on SWAR 99.9.